0: look a little bit also at the communicative force of intonation, why intonation is important in communication, and why sometimes what we say is very, very colored by our intonation. It can have different meanings depending on different intonations. And then, as usual, we'll also talk about teaching strategies.
1: ค่ะสำหรับoutline ของการบรรยายวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยอาจารย์ดอนน่าจะพูดถึง intonation units นะคะระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในภาษาพูดแล้วก็ในภาษาเขียนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ prominence ซึ่งอาจารย์ก็จะขยายความนะคะว่าคืออะไรแล้วก็อาจารย์จะพูดถึงการเน้นนะคะระดับเสียงสูงต่ำเนี้ย2ประเภทนะคะที่เรียกว่า emphatic กับ contrastive นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงระดับเสียงที่เรียกว่า pitch rise นะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ prominence อย่างไรต่อหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น pattern intonation patterns นะคะโดยทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะจะต้องมี intonation อย่างไรในประโยคคำถามมี intonation อย่างไรเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการสื่อความหมายนะคะก็ทำให้ intonation เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงวิธีการสอนด้วยค่ะYes, Donna.
0: Okay, before we begin in earnest, let's look at a few of the key terms that we're going to be using today, starting with intonation unit, also called tone unit or thought group. These mean the same thing, but I'm going to be using the terminology intonation unit. Another key term, prominence.Then three types of sentence stress, unmarked stress, emphatic stress, and contrastive stress. And finally, three types of intonation patterns, rising, rising, falling, and series. And I'll talk about each one of these, give a definition and examples. So again, don't worry if these are new terms for you. I'll be defining all of them one by one as we proceed with our lecture today.
1: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึงคำ key terms นะคะสำหรับ session นี้นะคะคำแรกก็คือ intonation unit หรือว่าอาจจะเรียกว่า tone unit หรือว่า thought group ก็ได้นะคะแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเรียกว่า intonation unit นะคะต่อไปก็คือ prominence นะคะแล้วก็ต่อไปก็ sentence stress ซึ่งจะมี3ประเภทนะคะคือ unmarked emphatic แล้วก็ contrastive นะคะแล้วก็จะพูดถึง intonation 3แบบนะคะก็คือ risingแบบที่2ก็ rising falling แล้วก็แบบที่3คือ series ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละแบบแต่ละประเภทนะคะอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
0: We're going to start by looking at intonation units. What do I mean by intonation unit? Basically, an intonation unit is a stretch of discourse, two or more wordsThat forms a discrete grammatical or semantic unit, so some unit of meaning. In speech, we insert pauses to separate the intonation units, and this is a way of expressing meaning. So we segment speech into intonation units to express meaning.A question that's been asked in popular literature, there's a new book out that's, that uses this question. It says, what is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? What is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? And you can probably guess the answer has to do with intonation units. Let's see.Here's a picture of our harmless herbivore, the panda. And as we know, the panda eats shoots and leaves.

0: is what it eats. It eats bamboo shoots and leaves. If we express that in an intonation unit, we have one intonation unit. The panda eats shoots and leaves, right? However, the ruthless murderer, and here we have a picture of the very, very famous criminal Charles Manson, eats, comma, shoots, comma, and leaves. First he eats, then he shoots his victims, and then he leaves the scene of the crime. And here we have three different intonation units separated by pauses. So this is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer, the difference being intonation units.
1: อาจารย์ก็พูดถึง intonation unit นะคะ intonation unit ก็คืออาจารย์บอกว่าคือ stretch of discourse นะคะก็คือ เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะส่วนหนึ่งของประโยคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดซึ่งจะมี grammar นะคะแล้วก็มีความหมายนะคะทำให้เกิด grammar และความหมายอาจจะมี2คำหรือมากกว่านั้นนะคะทำให้เกิดความหมายนะคะในช่วงนั้นในหน่วยนั้นนะคะในกลุ่มนั้นของคำในประโยคทีนี้ intonation เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างนะคะแตกต่างได้อย่างไรอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะแพนด้ากับแมนเซนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนเป็นฆาตกรนะคะของที่มีชื่อของอเมริกานะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแพนด้านะคะในรูปแพนด้านะคะก็จะในข้อความนะคะยูนิตที่บอกว่า eats shoots and leaves เนี่ยนะคะไม่มีคอมม่านะคะก็คือแพนด้าเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่กินนะคะกินอะไร eats shoots นะคะไม่มีเว้นวรรคด้วยนะคะ eats shoots ก็คือกินอะไรฮะใบไผ่ใบอ่อนนะคะของไผ่นะคะหน่อนะคะไผ่แล้วก็ใบมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ eats shoots and leaves ของใบไผ่นะคะ shoots and leaves นั้นเป็นกรรมใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้า Manson เนี่ยนะคะเป็นฆาตกรเนี่ยบอกก็จะมี punctuation มี comma นะคะ eats shoots and leaves ก็คือกินนะคะแล้วก็ยิงแล้วก็หนีไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะแบ่งเป็น3 intonation units นะคะซึ่งจะให้ความหมายซึ่งแตกต่างนะคะในส่วนนี้เป็นการจะเห็นว่า intonation unit เนี่ยอาจจะคำเดียวหรือ2คำหรือ3คำก็ได้นะคะแล้วแต่การสื่อความแล้วแต่การใช้punctuation เข้ามาช่วยแล้วแต่การสื่อความหมายของประโยคค่ะ
0: Okay, here's a little bit more information on intonation units.So each intonation unit has a pause at both the beginning and the end. So the intonation unit is set off by pauses at either end. It contains one prominent element. It has its own intonation contour, and it has a grammatically and semantically coherent internal structure. We can look at the example.Pandas are herbivores, not carnivores. Pandas eat plants, not meat. Right? Listen again. Pandas are herbivores, not carnivores. So here we have a pause at the end of our first intonation unit after herbivores, and another pause at the end of the second intonation unit after the word carnivores. And you'll also notice that we have a prominent element, which I've indicated in blue, herbivores, not carnivores. So we have one prominent element in each intonation unit. So this particular sentence consists of two intonation units.
1: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายต่อนะคะว่าในแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคหรือจะเป็นคำก็ตามเนี่ยนะคะจะแยกออกจากกันโดย pause นะคะโดยการหยุด

0: เสียงนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะที่ชัดเจนที่สำคัญในที่เรียกว่า prominent element เนี่ย1ส่วนนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่จันให้บนสไลด์นะคะคำว่า herbivores ก็คือพยางค์แรกจะเป็น prominent element ของ intonation unit นั้นนะคะแล้วก็ not carnivores ก็พยางค์แรกของ carnivores ก็เป็น prominent element ของ intonation unit ที่2นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าแล้วในแต่ละ intonation unit เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะ contour มีขอบเขตนะคะมี area ของมันนะคะคือแล้วก็จบลงด้วย pause ค่ะนะคะอย่างพูดเราก็ต้อง pause นะคะในแต่ละ unit นะคะซึ่งเสร็จแล้วก็จะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปนะคะทั้งในเชิงไวยากรณ์แล้วก็ในเชิงความหมายค่ะ
1: Let's look at segmentation or division into intonation units. So division of an utterance into intonation units depends on several different factors. It depends on the speaker. Different speakers may separate out at different points. The rate of speech, how fast we're speaking, and also the meaning that's being communicated. For example,I could utter the utterance, give me a break, as one intonation unit. That would be probably the normal way of saying it. Or I could, if I were really angry or upset or exasperated, I might say, give me a break, separating it into two different intonation units. So depending onWhether I'm angry, how fast I'm speaking, this particular utterance might be one intonation unit or two. And an intonation unit may consist of an entire sentence or only part of a sentence. So a sentence is not the same thing as an intonation unit. Here's an example of an entire sentence. I said, give me a break, divided into two different intonation units.
0: ค่ะก่อนที่จะดูที่สไลด์ใหม่นี้นะคะฉันขอสรุปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่บอกว่าแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะก็มีความหมายของมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วเนี่ยความหมายทางแกรมมาแล้วก็ทางการสื่อความหมายเนี่ยจะไปด้วยกันนะคะจะเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์อาจจะเห็นได้จากอันนี้เลยนะคะที่ในสไลด์ใหม่นี้นะคะอาจารย์บอกว่าการที่แบ่งนะคะ segmentation นะคะการแบ่ง intonation units เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พูดนะคะความเร็วของการพูดแล้วก็ความหมายที่ต้องการสื่อนะคะอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า give me a break นะคะคือถ้าพูดทั้งหมดพูดทีเดียวเลยนั่นนะคะก็เป็นการพูดตามปกตินะคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าผู้พูดได้รู้สึกโกรธนะคะรู้สึกโกรธก็อาจจะพูดอย่างโดยที่เน้นนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นอินดิตสองส่วนนะคะคือ give me a break นะคะคือมี pause นิดหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อที่จะเน้นนะคะว่าเนี่ยฉันโกรธแล้วนะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่า intonation unit เนี่ยแตกต่างจากประโยคนะคะจาก sentence ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกประโยค1ประโยคจะเป็น1 intonation unit ไม่ใช่นะคะใน1ประโยคอาจจะมีหลาย intonation unit ก็ได้แล้วแต่ปัจจัยต่างๆกันนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะการต้องการสื่อความหมายของผู้พูดนะคะความเร็วในการพูดหรือว่า อย่างอื่นนะคะหรือว่าการใช้ punctuation นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย intonation unit เนี่ยก็อาจจะเป็นหมายความว่า1ประโยคอาจจะมี1 intonation unit ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าผู้พูดต้องการมีความประสงค์เช่นนั้นนะคะหรือว่า1ประโยคอาจจะแบ่งเป็นหลาย intonation unit ก็ได้นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะก็อาจจะเป็น2แบ่งเป็น2 unit ก็ได้ใช่มั้ยคะอย่างเช่น I said give a break หรือว่า I said give me a break นะคะต่อกันไปเลยก็ได้ไปก็เป็น unit เดียวอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะ

0: When we talk about spoken English, we usually say that an intonation unit can be signaled by either rising or rising-falling intonation. So really only two possibilities for intonation in our spoken utterance. They typically are followed by a brief pause, which I'm going to note by using the diagonal slash. Let's look at an example from President John F. Kennedy, very, very famous quotation from President Kennedy, where he says, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Here we have both intonation possibilities. We have rising intonation in the first part of our utterance, "Ask not what your country can do for you," rising at the end, and then rising falling over "you" in the second part of the sentence, "Ask what you can do for your country." So rising versus rising falling intonation are two possible patterns of intonation.
1: ใช่ต่อมานี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี intonation อยู่สองแบบนะคะก็คือ rising อันหนึ่งแล้วก็ rising and falling อีกอันหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างจากคำพูดของท่านอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเป็นที่โด่งดังมากนะคะคำพูดข้อความนี้นะคะที่บอกว่า ask not what your country can do for you นะคะอันนั้น you นั่นก็เป็น rising intonation นะคะและในต่อมานะคะ ask what you can do for your country นะคะตรงนั้น you นะคะก็จะเป็น rising falling นะคะก็จะมีวิธีการเน้น intonation สองแบบด้วยกันค่ะ
0: When we talk about written EnglishPunctuation performs the same function of dividing an utterance into different pieces as intonation units do in spoken English. And remember that I mentioned that intonation units, depending on where we break or place the pause, can also change the entire meaning of the utterance. Here's a good example. We have John and the boss.And if we, for example, in two intonation units, John said, "The boss is stupid," versus three intonation units, "John said the boss is stupid," we have a very, very different meaning being expressed. Let's look at the first example. John said the boss is stupid. Who is stupid? Tell me, John or the boss?In sentence number one, the boss, right? What about sentence number two? John said the boss is stupid. Who's stupid in sentence number two?
1: John.
0: John, exactly. So completely different meaning. And the only difference here is the division into intonation units.
1: ค่ะ ส่วนในภาษาเขียนนะคะpunctuation เนี่ยนะคะก็ใช้นะคะในการที่จะแยก intonation unit นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะจากสองประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวหลักก็คือ John กับ the boss นะคะซึ่งทำให้สื่อความได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างประโยคแรก John said the boss is stupid นะคะอันนั้นแบ่งเป็น2 intonation units นะคะซึ่งก็หมายความว่าจอห์นเขาว่าบอสใช่ไหมคะแต่พอมาในประโยคที่2นะคะจอห์น said the boss is stupid ตรงนี้บอสว่าจอห์นใช่ไหมคะอันนี้แบ่งเป็น3 intonation units นะคะค่ะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะนี่ในภาษาเขียนนะคะพอแบ่ง punctuation ต่างๆกันแล้วเนี่ยก็ทำให้แบ่งเป็น intonation units ซึ่งแยกย่อยไม่เหมือนกันแล้วก็สื่อความหมายซึ่งต่างกันค่ะ
0: When we talk about intonation units, we also always have to talk about prominence. And we've talked a little bit about prominence before. Recall that prominence is the highlighted element, the most important

0: heard within any given stretch of discourse. So within a given intonation unit, remember we have one prominent element. Prominence typically falls on the stressed syllable of the most important word in the intonation unit. And you'll recall also that we talked about the types of words that receive prominence in English, most typically verbs, nouns, adjectives, and adverbs. These are the types of words that we typically highlight or place prominence on within an English utterance.
1: ค่ะต่อมานะคะอาจารย์ก็พูดถึง prominence นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงส่วนที่เน้นนะคะใน intonation unit นะคะแล้วก็ส่วนที่เน้นนี้หรือ prominence นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ stress syllable นะคะของคำที่สำคัญที่สุดใน intonation unit นั้นนะคะถ้าอาจารย์จำได้เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับ stress นะคะคือพยางค์ไหนก็ตามที่เราเน้นนะคะก็จะเป็น prominence ด้วยนะคะแต่ว่า prominence นี่ความหมายมันจะกว้างกว่านะคะคือ stress นี่ก็คือเป็นการเน้นเขาในพยางค์ใช่ไหมคะในคำแต่ prominence เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในรูปกว้างก็คือว่าเป็นส่วนที่เน้นของ intonation unitนะคะแต่ว่าเน้นนั้นก็ต้องอาศัยว่าเน้นตรงไหนนะคะก็มาเน้นตรงที่เป็น stressed syllable ด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้ว prominence เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคำประเภทverb noun adjective adverb นะคะแล้วก็เป็นคำที่เป็นหลักๆค่ะเป็นคำที่สื่อความในประโยคนั้นใน intonation unit นั้นนะคะถึงจะเป็นคำที่เน้นค่ะ
0: We're going to be talking more next time about the intersection between pronunciation and grammar, but here is a good example of where grammar and pronunciation intersect, because we notice that prominence typically falls on certain types of grammatical words, the so-called content words, and does not fall on the so-called function words. And we believe covered this before in one of our previous lectures, but just to sort of refresh your memories here, content words tend to be nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative words, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. Those are the important words in the sentence.And the other words that are performing just a grammatical function, the so-called function words, include articles, auxiliary verbs, personal pronouns, possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. So these are the words that would not receive prominence in the sentence.
1: ค่ะ ที่จริง ตารางนี้ เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะ ในเซสชั่นก่อนๆที่พูดถึง content words กับ function words แล้วก็ในลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเป็น content words เนี่ยจะเป็นคำที่เราเน้นนะคะซึ่งก็จะเป็นคำซึ่งอยู่ใน intonation unit ซึ่งเราจะเน้นด้วยที่เรียกว่า prominence นะคะส่วนถ้าเป็น function words นั้นก็จะไม่เน้นนะคะ function words ก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะหนักไปทางที่ใช้ในทางไวยากรณ์นะคะคือ grammatical function นะคะที่สื่อเป็นการสื่อในเรื่องไวยากรณ์มากกว่านะคะส่วนถ้า content word นั้นสื่อในด้านความหมายมากกว่าค่ะ
0: Let's look at prominence in a simple dialogue of the type that you might be using in the classroom with your students. Here's a dialogue between the waiter in a restaurant and the customerAnd as I read it, listen for the prominent words, which are in blue on the screen, and also listen for the intonation contours. Can I help you? Sure. Are you still serving breakfast? Sorry, we only serve breakfast until 11. Okay, I'd like to see the lunch menu then. Here you are. I'll be back in a few minutes. So,Prominence in English is a part of every utterance, and it helps us understand the meaning when the prominence is placed on the correct word. You'll notice here, help, which is a verb, breakfast, which is a noun, lunch, which is a noun, etc. These are the content words of the sentence that are receiving the prominence.
1: ค่ะตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นตัวเน้นซึ่งเป็นเรียกว่า prominence นะคะซึ่ง prominence พวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น content words นะคะซึ่งจะสื่อความหมายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็ถามใช่ไหมคะว่าเริ่มต้นด้วยบริกรถามนะคะจะช่วยอะไรไหมลูกค้าก็ถามยังเสิร์ฟอาหารเช้าอยู่ไหมเขาก็บอกไม่แล้วนะคะก็จะแล้วก็เอาเมนูอาหารกลางวันนะคะขอเมนูอาหารกลางวันมาดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในคำสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็น content word ซึ่งเป็น prominence นะคะใน intonation units พวกนี้นะคะซึ่งจะสื่อความให้ชัดเจนค่ะ
0: Prominence performs a very important function within spoken discourse. It typically signals one of three things. First, and maybe most importantly, anything that is new information. So if I'm talking to you and I want to tell you something new that I think you don't know, I will place prominence on that new information.Also, anything that I really want to emphasize. And this is a specific type of stress that we call emphatic stress. So just emphasizing something in a conversation would be emphatic stress. And the third discourse function is when I have two things and I am making a contrast between these two things, then I can place stress on both of these elements within the utterance, and this is what's known as contrastive stress.
1: ค่ะนอกจากในตัวอย่างไดอะล็อกเมื่อกี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์จะเห็นว่าตัวสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านเฉพาะตัวสีฟ้าอาจารย์ก็จะสื่อเข้าใจความหมายที่เขาสื่อได้ระหว่างเวเทอร์กับลูกค้านะคะทีนี้อาจารย์ก็อธิบายต่อไปบอกว่า prominence เนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะสื่อถึงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสื่อถึงข้อมูลใหม่นะคะ new information นะคะข้อมูลใหม่ถ้าผู้พูดต้องการที่จะสื่อข้อมูลใหม่นะคะก็จะ เน้นคำลงไปนะคะหรือว่าประการที่สองนะคะเป็นข้อมูลซึ่งผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะเน้นนะคะนะคะหรือที่เรียกว่า emphatic stress นะคะก็จะใช้ prominence นะคะแล้วก็ประการที่3ในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะcontrast คำสองคำนะคะหรือว่าต้องการ contrast ข้อความสองข้อความนะคะก็จะใส่คำเสียงคำเน้นลงไปนะคะ prominence ลงไปที่อันนี้ก็จะเรียกว่า contrastive stress นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นตัวอย่างค่ะ
0: Here's an example of signaling new information using stress within the sentence or prominence. Here we have a conversation between two speakers, A and B. And A introduces a new idea. I have a new pet. B asks, what kind of pet? It's a bird. New information. A baby bird. New information.A baby pigeon. New information. Really? Is it a homing pigeon? No, it's just an ordinary street pigeon. So street pigeon is new information. It fell out of its nest. More new information. And lost its mother. Again, more new information. Poor thing. Listen one more time.And this time, just listen for the stress. I have a new pet. What kind of pet? It's a bird. A baby bird. A baby pigeon. Really? Is it a homing pigeon? No. It's an ordinary street pigeon. It fell out of its nest and lost its mother.

0: Poor thing.
1: ค่ะตัวอย่าง dialog นี้นะคะก็เป็นการใส่ prominence เข้าไปนะคะในตัวพวกคำสีฟ้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลใหม่นะคะอันนี้สองคนพูดกันนะคะเอก็บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวใหม่นะคะแล้วก็คืออะไรบ้างนะคะก็อธิบายไปซึ่งแต่ละคำที่พูดเนี่ยที่เน้นเนี่ยก็เป็นการสื่อความหมายเป็นการให้ new information ทั้งนั้นเลยนะคะ pet นะคะแล้วก็ bird นะคะแล้วก็ pigeon นะคะที่เป็นตัวสีฟ้าเน้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่า street ใช่ไหมคะ street pigeon นะคะแล้วก็บอกว่า it fell out of its nest and lost its mother นะคะตรงนั้นก็ข้อมูลใหม่เหมือนกันว่าตกจากรังนะคะแล้วก็หลงกับแม่นะคะเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาถ้าอาจารย์ฟังนะคะทั้งหมดทั้งไดอะล็อกแล้วก็ฟังเฉพาะเลือกฟังเฉพาะคำที่เขาเน้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ความหมายของบทสนทนานี้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้ฉันได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าวิธีการนี้นะคะเลือกฟังนะคะเฉพาะตรงที่เน้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องทักษะการฟังนะคะของนักเรียนของเราเพราะเราคงไม่สามารถที่จะฟังทุกคำได้นะคะคำเล็กคำน้อยทุกคำทั้งในไดอะล็อกนะคะในชีวิตประจำวันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะนั้นการเลือกฟังเฉพาะคำที่เน้นนะคะก็จะช่วยทักษะการฟังเก็บความหมายได้นะคะเข้าใจความหมายได้ดีทีเดียวค่ะ
2: I have several cartoons for us to illustrate again different types of stress. Let's start with the next type of stress, which is emphatic stress, when we want to emphasize one particular word to emphasize the meaning. Here we have a cartoon of a married couple. You see the woman on the left and the husband on the far right with a very strange looking creature from outer space and behind the creature his spacecraft. So the husband wants to take his picture with this strange extraterrestrial creature. And he's asking his wife, is there film in the camera? And the wife opens the camera to check. And she says, yes, yes, already, Warren. There is film in the camera. Is receives prominence here. And this is an example of emphatic stress. Of course, you realize she's ruined the picture because you can't open a camera and expose the film.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการสอน emphatic stress นะคะก็ในการ์ตูนก็สามีจะถ่ายรูปกับมนุษย์ต่างดาวนะคะให้ภรรยาเป็นคนถ่ายแล้วก็ถามภรรยาว่ามีฟิล์มไหมในกล้องภรรยาก็เปิดกล้องดูนะคะแล้วก็บอกว่า yes yes there is film in the camera นะคะก็คือมีนะคะ there is film ปรากฏว่าทำไมคะเปิดกล้องดูเนี่ยฟิล์มก็เสียหมดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รูปมนุษย์ต่างดาวค่ะ
2: Another example here at the doctor and we have Mr. Thompson and the doctor who's a little bit confused which patient he's dealing with. So he walks in the room and he looks at Mr. Thompson. He says, oh, you're Mr. Thompson. Sorry, you're not fit as a fiddle. So here, emphatic stress on not and also on Mr. Thompson. He's confused Mr. Thompson with someone else who's in very good health, but poor Mr. Thompson is not in very good health.
1: ค่ะการ์ตูนอีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพคุณหมอกับคนไข้นะคะคุณหมอก็ถือแฟ้มสองสามแฟ้มนะคะก็สับสนว่าแฟ้มไหนเป็นของคนไข้คนนี้นะคะในที่สุดก็พบว่าคนนี้ก็คือมิสเตอร์ทอมสันนะคะโอ้ you're Mr. Thompsonนะคะแล้วก็เลยบอกว่า sorry you're not fit as a fiddle ก็คือถ้าคุณเป็นคุณทอมสันแล้วก็คุณสุขภาพไม่แข็งแรงนะค่ะ
2: Here's a poor gentleman whose girlfriend Linda has left him And he runs into Linda, and he says to her, "Sorry, Linda, you don't know how much I hate to tell you this, but after you left me, I found someone wonderful." So he's placing emphatic stress on hate. Of course, we know he doesn't hate telling her this at all. He's very happy to be able to tell her that he found a new girlfriend after she left him.
1: ค่ะก็การ์ตูนอีกภาพนะคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้ชายก็บอกเลิกค่ะบอกเลิกกับแฟนนะคะก็บอกว่า I hate to tell you นะคะ that I found a new girlfriend นะคะอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะก็เน้นที่คำว่า hate แต่ว่าจริงๆไม่ได้ว่าไม่อยากบอกเลยนะคะก็รีบบอกเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงใหม่ซะแล้วนะคะ
2: And here's one last cartoon that illustrates for us how where we place the emphasis can again change the entire meaning of the utterance. Here we have Robert Fenton, and the caption of the cartoon reads, Robert Fenton realizes that tonight he has to do more than just choose his words carefully. He's rehearsing what he's going to say to his girlfriend, Sarah. And he practices. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. So he has to decide which one of these meanings he wants to communicate tonight when he talks to his girlfriend, Sarah.
1: ค่ะ สำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คุณผู้ชายคนนี้นะคะโรเบิร์ตก็กำลังลองพูดนะคะฝึกว่ากับแฟนยังไงดีนะคะค่ะก็โดยเน้นคำในที่ต่างๆกันนะคะอันแรกก็ Sarah we have to talk นะคะแล้วก็อันที่สอง Sarah we have to talk อันที่สาม Sarah we have to talk แล้วก็อันที่สี่ Sarah we have to talk นะคะตกลงจะใช้อันไหนดีนะคะแต่อันไหนก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะBut I'm afraid, you know, either one is good for Sarah.
2: We don't know what's going to happen with Sarah tonight, no. Okay, let's look at the final type of stress, contrastive stress. And remember I said that in contrastive stress, we have two parallel elements that are receiving prominence. Here's an example. When we talk about the Serengeti Plains of Africa, we can say the Serengeti has both a dry and a wet season. Notice dry and wet both receive prominence because I'm making a contrast between the dry season and the wet season. Sometimes I don't need to mention both, but I can imply the other one. I'm planning on visiting in the dry season. And here I imply not the wet season. I'm hoping to see some black rhinos when I'm there, implying in addition to white rhinos, right? So this is an example of contrastive stress. And here we see a nice picture of a black rhinoceros on the Serengeti Plains.
1: ค่ะแบบที่สองนะคะเมื่อกี้แบบแรกก็คือ emphatic stress นะคะแบบที่สองก็คือ contrastive stress นะคะซึ่งใช้ในกรณีที่ในประโยคนั้นเนี่ยเรามีสองคำนะคะหรือสองข้อความซึ่งเราต้องการที่จะสื่อว่ามันตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ยกตัวอย่างนะคะ The Serengeti has both a dry and a wet season นะคะอันนี้เป็นอยู่ในแอฟริกานะคะบอกว่ามีทั้งหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะก็เน้นนะคะว่ามีทั้ง dry ทั้ง wet นะคะแล้วก็ประโยคถัดมานะคะ I'm planning on visiting in the dry season อันนี้ก็คืออาจารย์ก็บอกบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าทั้งเปรียบทั้งสองแบบนะคะทั้ง dry ทั้ง wet นะคะถ้าพูด dry เฉยๆเนี่ยนะคะก็ imply ว่าแทนที่จะไปหน้าที่เป็นหน้าฝนนะคะหรือว่าประโยคที่3ก็เช่นกัน I'm hoping to see some black rhinos นะคะก็คือ จริงๆแล้วโดยปกติก็จะมีไรโนซอรัสเป็นสีขาวใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าถ้าไปที่เนี่ยจะได้เห็นสีดำด้วยนะคะค่ะ
2: So far we've been talking about intonation units, prominence and stress, but I'd like to now move into talking about intonation. And intonation is very simply the melody of our speech. In English, we typically talk about four different pitch levels, as we would in music, right? So we have low, mid, high, and extra high pitch levels. Usually, we use levels 1, 2, and 3, or low, mid, and high. But that final level, extra high, is when we are excited or surprised. So that level is used for emotional reasons, particularly. The example sentence here, let's go to a party tonight. Let's go to a party tonight. Listen and hear if you can hear the different pitch levels, starting at mid level 2, let's. Go to a par, up to the third level high, and then back down again to tonight, ending on a low. This is the so-called rising-falling pattern of intonation, because it goes up and then it goes down again. It falls at the end of the sentence.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่า intonation เนี่ยเหมือนกับเป็น melody of speech นะคะคือจะประดับเสียงขึ้นลงนะคะคล้ายๆกับโน้ตดนตรีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่ระดับ low mid แล้วก็ high นะคะอันนั้นเป็นระดับที่ใช้ปกติทั่วไปถ้าระดับ extra high นั่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์นะคะถึงจะใช้สูงเสียงสูงขึ้นไปถึงระดับนั้นนะคะอาจจะตื่นเต้นประหลาดใจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตกใจนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ Let's go to the party tonight นะคะตรง party นั้นตรงนั้นจะอยู่ในระดับ high นะคะแล้วก็ตกลงมานะคะก็เน้นเฉพาะว่าตรง party นะคะแล้วก็ลงมาค่ะ
2: So as we've already mentioned, intonation consists of the rises and the falls in pitch within a given intonation unit. Each intonation unit has its own intonation contour. And the two basic patterns that we mentioned already, rising and rising falling. And I'll talk more about the use of each of these patterns in just a little while.We also have a third type of intonation pattern that is a combination of rising and rising falling that occurs in longer utterances and consists of rising, rising, rising, and then at the very end, rising, falling to signal the end of the utterance. And this last pattern is what we call series intonation because we have a seriesof different things that we're talking about.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่า intonation เนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่ามี2ประเภทแรกนะคะคือ right intonation แล้วก็อีกประเภทนึงคือ rising falling intonation นะคะอันนี้ประเภทที่3นะคะเรียกว่า series intonation นะคะก็คือออกมาเป็นชุดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ให้ดูนะคะก็จะเป็น rising rising rising rising แล้วก็ falling นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างค่ะ
2: Of course intonation carries a lot of the meaning So here we have a cartoon of a man who's sleeping and his alarm clock rings.And he starts to get up, and his wife says, It's Saturday. It's Saturday. And he then returns to bed and goes back to sleep again. So she's stressing the fact that he doesn't need to go to work because it's the weekend, and she uses intonation to communicate that meaning.

0: ค่ะก็ในกาปลุกนะคะสามีกำลังจะลุกภรรยาก็บอกว่า it's Saturday ค่ะก็คือเตือนว่าไม่ใช่นะในกาปลุกก็คงตั้งสำหรับ5วันนะใช่ไหมคะพอวันเสาร์ก็ลืมก็ปลุกเวลาเดิมนะคะก็เลยสามีก็เลยนอนต่อค่ะก็อาจารย์บอกเป็นการสื่อนะคะใช้ intonation นี่นะคะในพูดคำเรา Saturday เฉยๆมันก็ไม่สื่อนะคะค่ะก็ค่ะก็สื่อว่านอนต่อได้ค่ะ
1: Or here we have in our next cartoon a very nice example of two different people saying the same thing with very different intonation and expressing very very different meaning. So we have a young girl in the first segment of the cartoon, and here it says people react to the end of the school year in different ways.The young girl is very excited. School's out! Her mother has quite a reaction. School's out. She's worried because she's going to have to spend a lot of time taking care of her child during the period that the child is not in school. She's not excited, whereas her daughter is very excited.
0: Okay.การ์ตูนนี้นะคะก็ประโยคเดียวกันนี้นะคะก็สื่อต่างกันโดย intonation ต่างกันนะคะเด็กนักเรียนเด็กๆนะคะก็ oh, school's out นะคะก็คือดีใจที่โรงเรียนเลิกนะคะหรือว่าโรงเรียนปิดใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าทำไมฮะแย่ละนะคะถ้าปิดเทอมนี่คือลูกต้องอยู่บ้านทุกวันรบกับลูกทุกวันนะคะก็เลยพูดด้วยเสียงที่เหนื่อยหน่ายนะคะ school's out นะคะค่ะ
1: Or in our last cartoon we see two young ladies at the bar having a glass of wine and the first one who is apparently had a bad experience with men she says menThe other one says, men. Two very different opinions about the value of men in our lives, expressed only through intonation.
0: So I understand that the second one is excited, right?
1: She's excited, yes. Huh? Yeah. She likes men.
0: ค่ะก็ต่างกันนะคะคือคนแรกนี่นะคะก็ไม่ชอบอ่ะนะคะ men นะคะแต่ว่าคนที่สองนี่ตาลูกวาวเลยเม้นนะคะค่ะค่ะ
1: Phoneticians actually measure stress and intonation with very sophisticated equipment. I wanted to show you a picture of what it looks like when we measure stress and intonation. So in the slide we have the intonation pattern forI really could care less. I really could care less. And you can see the stress at the bottom of the screen, each word, and you can see which words receive the most stress. And you can also at the top of this diagram see the intonation pattern mapped out. So you can see the rise and fall within the sentence.And this gives us a lot of information about the intonation patterns of English. We could speak into the microphone, and then the equipment will measure the stress and intonation of English. And this is how we can learn more about stress and intonation in English.
0: ค่ะ สไลด์ภาพนี้อาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นภาพที่เกิดจากการที่เราพูดอัดเสียงลงไปนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะแปลเสียงนั้นนะคะให้เป็นภาพเป็นกราฟนะคะให้เห็นถึง stress intonation ค่ะ
1: Remember that we said when we talk about intonation and when we talk about the rise in intonation the pitch rise that the pitch rise coincides with the prominent element in each utterance soWe need to know which word receives prominence before we can decide on the intonation pattern of the utterance. Here again, a simple conversation between A and B, and A says, "You should."

0: call your mother. Notice that the rise in intonation occurs on mother, which is the prominent element in that utterance. Second, she's emphasizing, I called my mother. I called my mother. Notice that the rise in intonation occurs on called, and then it falls on the rest of the sentence. And then finally, she emphasizes when she called her mother. I called her yesterday. Listen again. You should call your mother. I called my mother. I called her yesterday. You should be able to hear the rise in pitch coinciding with the prominent element in the utterance.
1: ค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะ ก็อาจารย์ก็บอกว่า pitch rise นะคะ มันก็เกิดขึ้นเมื่อในตรงกับที่เป็นคำที่เราเน้นนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ A พูดนะคะ you should call your mother นะคะตรงนั้นก็เน้นคำว่า mother นะคะก็ pitch ก็ขึ้นตรงนั้นด้วยนะคะแล้ว B ก็ตอบว่าโทรแล้วนะคะ I called my mother I called her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะก็เน้นคำว่า I called my motherI call her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะก็เน้นที่สองคำนั้นค่ะก็พิชก็สูงด้วย
0: We've talked before in our lectures about idioms in English, and one thing that we should also know about idioms is that very often an idiom has its own fixed intonation pattern. In other words, the idiom is alwayspronounced using the same type of intonation pattern. First example, beats me, which is an idiom meaning I don't know the answer. If you ask me, what's the capital of Texas? Beats me, I don't know, right? Second idiom, you can say that again. You can say that again.An idiom which means something like, I agree with you. What you just said, I agree with you entirely. And then the final one, when you're insulted by somebody, how dare you? How dare you? So these have their own fixed intonation patterns that go along with the idiom itself.
1: Okay.ในสไลด์นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง idioms นะคะสำนวนนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะมี intonation pattern ซึ่ง fixed นะคะแล้วก็จะเป็นการสื่อความหมายด้วยนะคะของสำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นอันแรก beats me นะคะซึ่งอันนี้หมายความว่า I don't know นะคะไม่รู้อย่างถามว่าเมืองหลวงของเท็กซัสคืออะไร beats me นะคะก็คือไม่ทราบนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าเห็นด้วยนะคะก็เป็นสำนวนที่บอกว่า you can say that again you can say that again นะคะก็แปลว่า I agree นะคะหรือว่าอันสุดท้ายถ้าถูกว่านะคะถูกดูถูกว่าเราก็จะบอก how dare you นะคะค่ะกล้าดียังไงใช่ไหมคะค่ะก็ซึ่งอันนี้จะเป็น fixed intonation pattern ซึ่งอยู่ใน idioms นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนซึ่งใช้สื่อความหมายนะคะของสำนวนนั้น
0: ๆ Let's look a little bit more in depth at the two different types of intonation patterns, starting with rising, falling intonation.So rising, falling intonation typically signals one of the following things. The speaker is certain about something. The speaker wants to signal that he or she is finished. Or the speaker wants to signal a certain kind of purpose for what he or she wants to say. If we look at rising, falling intonation in terms of grammatical categories,We could also say that we typically use rising, falling intonation in statements, in commands, in requests for specific information, or what we typically call WH

ว่าผู้พูดเนี่ยมีความมั่นใจนะคะค่อนข้างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยพูดจบนะคะfinality นะคะคือพูดจบหรือว่าเน้นนะคะในประโยคในส่วนที่จบหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในประโยคประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็ประโยคที่เป็น WH question คือว่าเป็นคำถามนะคะถามหาถามข้อมูลนะคะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ WH questions นะคะแล้วก็เป็นประโยคซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งอย่างเช่นในที่เรารู้จักกัน appositions หรือ appositions นะคะที่เป็นข้อความซึ่งมาขยายความคำข้างหน้านะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแนวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่

0: ที่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระดังขันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
1: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
2: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
4: หโหของทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: อ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
0: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
2: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
7: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
0: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
7: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่การอบรมในหัวข้อเรื่องสอนวรรณคดีให้มีชีวิตคำว่ามีชีวิตหมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ทำไมการเรียนการสอนวรรณคดีจึงมักมองว่าเต็มไปด้วยความน่าเบื่อหรือว่ามองว่าไร้ชีวิตนั่นก็เพราะว่าผู้สอนมักมุ่งเน้นไปที่การแปลศัพท์ถอดความทำเรื่องย่อตอบคำถามทำข้อสอบทำให้การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องของความรู้ความจำมากกว่าความเข้าใจวรรณคดีจึงกลายเป็นยาขมสำหรับทั้งครูและนักเรียนวันนี้วิทยากรจึงมีเคล็ดลับเติมชีวิตให้วรรณคดีมาฝากค่ะวรรณคดีสอนให้ดีมีชีวิตด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงหยิบประเด็นปัญหามาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคอยเสริมแทรกเรื่องเด่นแปลกชี้ให้เห็นเป็นหลักฐานได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญมองลอดผ่านตัวละครย้อนดูตัวจากวรรคที่ว่าด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงเรามาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการเล่าเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์เพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีได้อย่างไรค่ะวิธีแรกนะคะคุณครูเล่าตอนไหนนะคะคุณครูเล่าตอนไหนเนี่ยคุณครูก็ควรจะเกริ่นนะคะว่าที่มาของเรื่องมาอย่างไรพูดง่ายๆก็คือคุณครูจะต้องเล่าเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาถึงตอนนั้นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจที่มาของตัวละครและลำดับเหตุการณ์ในเรื่องค่ะเช่นคุณครูจะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามถ้าคุณครูเล่าแต่เพียงว่าขุนช้างทำร้ายพลายงามจนนางวันทองต้องส่งพลายงามไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีถ้าคุณครูเล่าเพียงแค่นี้เด็กๆก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทองประศรีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมนางวันทองถึงมั่นใจว่าย่าทองประศรีจะมีวิชาความรู้ที่จะสอนพลายงามให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าได้หรือเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมขุนช้างเนี่ยถึงได้โกรธแค้นพลายงามมากจนถึงขนาดจะฆ่ากันได้จะเห็นได้ว่าการที่เด็กๆรู้ที่มาของเรื่องเบื้องหลังของเหตุการณ์จะทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์นะคะนำข้อมูลนั้นน่ะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละครได้มากขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะคุณครูควรจะเล่าด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายค่ะเหมือนอาหารที่มีหลายรสในจานเดียวกันวิธีการก็คือคุณครูก็เตรียมบทร้อยกรองไว้ให้นักเรียนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์จากบริบทว่าควรจะอ่านด้วยน้ำเสียงอะไรแล้วหลังจากนั้นก็พานักเรียนอ่านแบบตีบทนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่หนุมานพูดเมื่อเห็นว่ามัจฉานุเนี่ยไม่เกรงกลัวตัวเองเลยก็ลองให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นน้ำเสียงอะไรคำตอบก็คือน้ำเสียงโกรธแค้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องพานักเรียนนะคะอ่านแบบตีบทดังนี้ค่ะจึงร้องว่าเว้ยไอ้ลิงเล็กจะเตรียมตัวว่าเด็กก็หาไม่มึงอย่าขวางหน้ากูไว้ถอยไปให้พ้นไอ้สาธารนะเราต้องส่งอารมณ์โกรธไปถึงผู้เรียนให้ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูลองบอกว่าเป็นบริบทตอนที่นางวันทองพูดกับพลายงามก่อนที่พลายงามจะจากไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีอารมณ์ความรู้สึกควรเป็นอย่างไรคะนักเรียนก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแม่จะจากลูกไปมีอารมณ์เดียวเท่านั้นค่ะก็คือความอาลัยอาวรณ์ความโศกเศร้านะคะหลังจากนั้นพานักเรียนอ่านตีบทเลยค่ะเคยกินนอนวอนแม่ไม่แหห่างจะอ้างว้างเปล่าใจในไพรสันทั้งจุกไรใครเล่าจะกล้าวพันจะนับวันนับเดือนไปเลื่อนลับส่งอารมณ์ความรู้สึกรักคิดถึงความโศกจากการจากลาไปให้ถึงเด็กๆให้ได้นะคะและนี่ก็คือหลักการเล่าด้วยน้ำเสียงที่หลากหลายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใส่ความคิดเห็นของผู้เล่านะคะเล่าด้วยภาษาพูดใส่คำพูดที่ทันสมัยหรือพูดง่ายๆว่าเล่าอย่างมีรสนั่นเองค่ะเช่นตอนที่คุณครูจะเล่าถึงเรื่องนางกายเกศีถ้าคุณครูเล่าธรรมดารับรองว่าเด็กๆต้องหลับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น นคุณครูจะต้องใส่คำนะคะที่ทันสมัยลงไปนะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนางกายเกศีเนี่ยฉลาดแกมโกงมากๆเลยนะคะเด็กๆนางเคยช่วยท้าวทศรถสามีรบกับยักษ์ไว้ที่จริงเนี่ยนางจะขออะไรเป็นสิ่งตอบแทนก็ได้นะแต่นางกลับขอในสิ่งที่อู๋เขาเรียกว่าเหมือนเพลงในปัจจุบันเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ง่ายๆนะคะเป็นเรื่องตอนที่ขอให้พระพรตลูกของตัวเองเนี่ยได้ครองเมืองแล้วก็ให้พระรามพระเอกที่น่ารักของเราเนี่ยต้องเดินป่ายาวไปเลยค่ะเด็กๆ14ปีอย่างนี้แหละค่ะเด็กๆคนดีเนี่ยมักถูกกลั่นแกล้งแต่พระรามเนี่ยก็เอาชนะได้ทุกครั้งเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ก็คือเป็นลีลาการเล่าแทนที่จะเล่าด้วยการอ่านแบบธรรมดานะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเล่าเรื่องนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ก็คือคุณครูควรชี้ชวนให้เด็กๆมองหาข้อดีและข้อเสียของตัวละครเพื่อเป็นการฝึกไม่ให้เด็กๆมองหรือตัดสินอะไรเพียงด้านเดียวค่ะอย่างเช่นนางกายเกศีเนี่ยถ้าจะมองในแง่ร้ายก็ได้นะคะมองในแง่ลบก็ได้ก็คือว่านางเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉวยโอกาสแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในที่นี้ก็คือทำให้พระรามพระเอกของเราเนี่ยเดือดร้อนนี่คือเป็นข้อเสียของนางกายเกศีแต่ข้อดีของนางล่ะเหตุที่นางทำไปไม่ใช่เพราะความรักที่มากมายที่มีต่อพระพรตหรอที่ทำให้นางจะต้องทูลขอท้าวทศรถเช่นนั้นเห็นไหมคะว่าการฝึกให้เด็กๆมองตัวละครสองด้านจะทำให้เด็กๆไม่ตัดสินอะไรง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของการนำคำคมวรรคทองคำสำคัญในวรรณคดีเนี่ยมาใช้ประกอบการเล่าด้วยคุณครูคะขึ้นชื่อว่าวรรคทองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทองเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นข้อความที่ทรงคุณค่าในเรื่องของแนวคิดหรือความงามคุณครูจึงควรให้เด็กๆจำนะคะวรรคทองมาประกอบในการเล่าเรื่องด้วยแต่มีข้อควรระวังนะคะเด็กๆไม่ควรจำวรรคทองโดยที่ไม่เข้าใจคุณครูจะต้องอธิบายเนื้อหาให้เด็กๆเข้าใจก่อนแล้วจึงให้เด็กๆจดจำวรรคทองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตอนนี้เป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่กำเนิดพลายงามนางวันทองนะคะกับพลายงามกำลังจะจากลากันนางวันทองก็เลยสั่งสอนลูกนะคะคำสั่งสอนเนี่ยเป็นสมบัติที่ดีที่จะติดตามพลายงามไปสิ่งที่นางวันทองสอนก็คือขอให้พลายงามเนี่ยอดทนมีความภาคเพียรในเรื่องการอ่านการเขียนคำว่าลายมือนะคะที่นางวันทองพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ลายมือเขียนนะคะแต่เป็นการอ่านการเขียนนางต้องการให้ลูกเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าดังวรรคทองบทที่ว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนนะคะหรือในตอนที่ฤาษีสอนสุสาครนะคะในเรื่องพระอภัยมณีอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ฤาษีสอนสุสาครหลังจากที่สุสาครเนี่ยถูกชีเปลือยผลักตกเหวไปค่ะเพราะฉะนั้นนะฤาษีก็เลยสอนว่าใครที่รักเราเราก็รักตอบใครที่เกลียดเราเราก็เกลียดตอบก็คือให้อะไรมาตอบกลับไปอย่างนั้นคิดอ่านให้รอบคอบอย่าไว้ใจใครนะหลานรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่เท่ารู้วิชาแต่ที่ยอดยิ่งกว่าก็คือรู้จักรักษาเอาตัวรอดนะอันนี้ก็คิดว่าสุสาครน่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโดนชีเปลือยผลักตกเหวมาแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆท่องจำอาขยานว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ก็คือหลักการเล่าเรื่องเพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเติมชีวิตให้วรรณคดีในอีกรูปแบบนึงค่ะนั่นก็คือการใช้สื่อประกอบการเล่าเรื่องนะคะสื่อที่เราเตรียมมาในวันนี้มีทั้งสื่อทีวีหมุนสื่อหุ่นชักสื่อหุ่นมือจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ต่อไปเป็นการสาธิตการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตนะคะเราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนค่ะ ซึ่งสื่อทีวีนะคะคุณครูหลายท่านอาจจะเคยนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยมาแล้วนะคะในวันนี้เราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนวรรณคดีอย่างไรมาติดตามกันเลยนะคะ
2: และวิธีการทำสื่อทีวีทำยังไง

0: ไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: ซื้อทีวีนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเราก็นำวัสดุที่เหลือใช้นะคะคุณครูอาจจะใช้กล่องขนมกล่องทีวีกล่องพัดลมก็ได้ค่ะนำมาประกอบกับกระดาษสีนะคะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูก็ตัดจอสี่เหลี่ยมให้เป็นช่องทีวีนะคะโดยจะต้องตัดขนาดเนี่ยให้กว้างกว่ากระดาษ A4 ด้านในนะคะเพื่อจะให้เห็นภาพทีวีด้านในด้วยนะคะจากนั้นคุณครูก็ใช้แกนท่อ PVC 2ชิ้นนะคะหรือทำจากวัสดุธรรมชาติก็ได้ค่ะเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรก็ได้เพื่อจะนำมาเป็นส่วนที่จะให้ภาพทีวีนั้นเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะตอนขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งค่ะก็คือคุณครูจะต้องใช้กระดาษ A4 ค่ะนำมาเลือกตอนนะคะเลือกตอนที่จะสอนในคาบนั้นในชั่วโมงเรียนนั้นนะคะให้สอดคล้องกับภาพนะคะซึ่งภาพที่ครูจะเลือกมาเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมีสีสันความชัดเจนในที่นี้ก็คือคุณครูจะต้องเลือกภาพที่มีตัวละครที่เด่นชัดนักเรียนสามารถสังเกตลักษณะตัวละครได้จากสื่อทีวีนี้ค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์ออมค่ะ
0: น
1: ่
0: าสนใจนะต่อไปนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะที่จะใช้สื่อทีวีที่คุณครูจะกำลังสาธิตเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ยังไงคะคุณครูออมค่ะ
2: นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสื่อทีวีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ได้ก็คือคุณครูเนี่ยห้ามหมุนภาพแล้วก็เล่าเรื่องไปเฉยๆนะคะแต่เรามีวิธีการสาธิตให้นำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือการที่คุณครูนะคะได้เตรียมบทร้อยกรองไว้นะคะเป็นรายการบทร้อยกรองนะคะที่อธิบายถึงเหตุการณ์ตอนต่างๆนะแล้วก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์จากบทกลอนนะคะว่าภาพไหนล่ะจะตรงกับบทกลอนที่คุณครูได้เตรียมไว้นะคะหมุนภาพให้ตรงกลอนต้องผ่านกระบวนการคิดค่ะอาจารย์มะลิหรือบางครั้งคุณครูอาจจะหมุนภาพรอนักเรียนไว้เลยแล้วให้นักเรียนลองหาบทกลอนที่ตรงกับรูปภาพและถ้าคุณครูมีเวลาแล้วก็เราสามารถทำทีวีหลายเครื่องได้ค่ะแล้วแข่งขันกันหมุนว่าใครจะหมุนได้ถูกต้องและได้เร็วตรงกับกลอนที่ครูอ่านมากที่สุดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
1: พูดไปแล้วไม่เห็นภาพ
2: ไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตว่านะจะมีวิธีการเล่าและหมุนภาพนะคะให้ตรงโดยเดาจากคำสำคัญในบทกลอนได้อย่างไรค่ะเดี๋ยว
1: แล้วเรามา
2: อาจารย์ออมนะจะสาธิตนะคะเป็นครูนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาริกาก็จะลองเป็นผู้เรียนในชั้นเรียนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนะจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะ
1: คะ
2: เรามาดูเลยนะคะบทแรกนะคะทั้งรามลักษ์สีดามาเดินป่าสมณะพบแล้วใจไหวหวามรักพระรามตามติดตกสีดาพละคว้ามีดตัดหูจมูกนางค่ะคิดว่าน่าจะเป็นภาพไหนคะ
1: กลอนที่
2: ลองถามดูนะคะ
1: คำศัพท์ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายอยู่นะคะก็มีตัวละครแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่มีคำว่ามีดแสดงว่าภาพเนี่ยจะต้องมีมีดแล้วก็ต้องมีใครเจ็บปวดจากการถูกตัดหูตัดจมูกแน่เลยค่ะภาพนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ออม
2: นะคะเหตุที่อาจารย์มาลีเลือกภาพนี้เดาใจเด็กๆนะคะว่าเด็กๆน่าจะเลือกภาพนี้คิดว่าเด็กๆเลือกภาพนี้เพราะอะไรคะ
1: เดาจากการถืออาวุธค่ะถือมีดค่ะเพราะว่าน่าจะต้องเอามาใช้เป็นอาวุธในการตัดหูตัดจมูกใครสักคนนะคะ
2: นะก็หมุนถูกว่าเป็นภาพนี้นะคะพอเด็กๆหมุนถูกแล้วคุณครูห้ามทิ้งเด็กๆไปนะคะจะต้องอธิบายภาพประกอบด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะคะอธิบายเลยว่าเป็นตอนที่พระรามพระลักษณ์นะคะแล้วก็นางสีดาเนี่ยเดินป่ากันอยู่แต่ระหว่างทางค่ะได้ไปเจอกับยักษ์ตัวหนึ่งนะเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์นะคะชื่อว่านางสัมมนักขานางสัมมนักขาพอเห็นพระรามรักแรกพบเกิดขึ้นปิ๊งรักนะคะก็เลยเข้าไปตบตีนางสีดาหวังจะแย่งชิงพระรามมาเป็นสามีของนางนั่นเองนะคะแต่ว่านะพระรามก็ไม่ได้รักนางสัมมนักขาพระลักษณ์เห็นแล้วว่าอุ๊ยตายละสัมมนักขาเนี่ยทำไมมีกิริยาซามอย่างนี้ทนไม่ไหวนะคะแล้วก็รักพี่สะใภ้มากก็เลยคว้ามีดไปตัดหูตัดจมูกนางเลยค่ะ
1: ทำไมต้องตัดหูตัดจมูกคะตัดที่อื่นไม่ได้เหรอคะ
2: เนี่ยถ้ามีนักเรียนช่างสงสัยนะคะแบบอาจารย์มริกาถามขึ้นมาในห้องว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะนะเราก็อาจจะเล่าเกร็ดในวรรณคดีว่านักเรียนคะนักเรียนเคยฟังไหมคะในเรื่องสังทองนะคะการตัดหูตัดจมูกเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนที่พระสังเนี่ยนะคะได้เรียกเนื้อเรียกปลาได้สำเร็จแล้วหกเขยมาขอเนื้อขอปลานะคะแต่ว่า ก็คือก็เลยต้องขอแลกกับการตัดเนื้อตัด

0: จมูกเพื่อที่จะให้เนื้อให้ปลาหกเขยไปการตัดหูตัดจมูกเกิดขึ้นในวรรณคดีเรื่องสังทองมาแล้วการตัดหูตัดจมูกนี้ถือเป็นการลงโทษแบบโบราณให้คนที่ได้รับการลงโทษทั้งเจ็บทั้งอายไปเลยล่ะค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวรรณคดีได้ด้วย
0: น่าสงสารนางเหมือนกันนะคะนางเป็นผู้หญิงในวรรณคดีที่รักแล้วไม่สมหวังนะคะ
1: น่าสงสารค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะค่ะเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
0: เด็กกำลังสนุกเลยนะคะ
1: สนุกมากเลยค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ
0: เดี๋ยวลองมาต่อกันด้วยกลอนบทนี้นะคะแล้วให้อาจารย์มาริกาลองสาธิตว่านักเรียนจะหมุนไปที่ตรงกับภาพไหนนะคะเริ่มเลยค่ะสมณะขาแค้นใจจึงวางแผนด้วยความแค้นมีจิตคิดขัดขวางบอกทศกัณฐ์ว่าสีดาแสนสำอางมีกลกวางลวงนางมายังเมืองหาคำสำคัญเพื่อที่จะได้หมุนภาพให้ตรงเลยค่ะ
1: อันนี้เดายากมากเลยค่ะขอดูตอนสุดท้ายมีคำว่ากวางค่ะมีคำว่ากวางก็น่าจะทำอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหนี่มีกวางด้วยค่ะ
0: น่าจะเป็นภาพนี้
1: ไม
0: ่
1: รู้จะถูกหรือเปล่า
0: คือทั้งหมดดูจากคำว่ากวางคำเดียวเลย
1: ดูคำเดียวเลยค่ะเดายากมากนะคะเป็นบทที่เข้าใจยากอยู่ค่ะสำหรับเด็กนะคะ
0: ทีนี้นะคะพอนักเรียนหมุนมาแล้วคุณครูก็ถือโอกาสอธิบายเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่นางสมณขานะเมื่อกี้แค้นใจแล้วนะคะแค้นใจไม่อยู่เฉยค่ะกลับไปบอกพี่ชายก็คือทศกัณฐ์นะคะว่าได้ถูกพระลักษณ์ทำร้ายอย่างไรบ้างนะคะโดยนางก็มีแผนรับแผนร้ายอยู่เหมือนกันนะคะนางก็ไปบอกพี่ชายของนางว่าสีดาเนี่ยซึ่งเป็นเมียของพระรามนี่สวยมากเลยทำไมพี่ชายไม่คิดที่จะเอาเธอมาเป็นภรรยาบ้างล่ะทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะอยากจะได้ดานะพิชิตคนสวยนะคะก็เลยสั่งให้มารีกเนี่ยแปลงเป็นกวางทองค่ะไปล่อลวงพระรามให้ออกมาจากอาสมพอนางสีดาอยู่เพียงลำพังนะคะก็เป็นโอกาสอันดีเลยค่ะที่ทศกัณฐ์ก็จะชิงนางสีดากลับไปยังกรุงลงกานั่นเองนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะทำให้นางสีดานี่ถูกลักพาตัวนั่นก็คือกลกวางนั่นเอง
0: ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะพอเราพูดถึงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าต้นเหตุของการเกิดศึกคือนางสีดาถ้าถามว่าศึกทศกัณฐ์กับพระรามเกิดขึ้นเพราะอะไรให้ทายเลย 90% จะต้องตอบว่านางสีดาแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วต้นเหตุของการเกิดศึกระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ก็คือนางสมณขาเป็นตัวก่อเหตุที่ไปปิ๊งรักพระรามนะคะแล้วก็ไปบอกข่าวพี่ชายศึกมันก็เลยบานปลายมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะ
1: แค้นของนางสมณขาแล้วก็ความรักของทศกัณฐ์ที่รักน้องมากๆใช่ไหมคะก็เลยเกิดการแก้แค้นกันเกิดขึ้น
0: ทีนี้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด็กจะรู้แล้วว่าคุณครูมาไม้นี้อีกแล้วเบื่อค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนบ้างก็คือจะคุณครูจะเป็นคนหมุนภาพรอไว้นะคะแล้วให้เด็กๆเลือกรายการจากบทกลอนที่ครูเตรียมไว้ว่าจะตรงกับกลอนบทไหนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ
1: ภาพไหน
0: ดีนะที่เด็กๆน่าจะตอบได้นะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือให้เดาจากภาพที่คุณครูแสดงไว้นะคะ
0: คุณครูเอาภาพนี้ละกันค่ะคุณครูเลือกภาพนี้นะคะ
1: ภาพนี
0: ้เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นกลอนบทไหนที่คุณครูเตรียมไว้ให้คะ
1: ภาพนี้เหมือนนอนหลับค่ะหรือแกล้งตายก็ไม่รู้นะคะในกลอนที่คุณครูกำหนดมาเนี่ยมีคำว่าแกล้งตายด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะมีคำว่าตายนี่แหละค่ะน่าจะเป็นกลอนบทนี้แน่เลยค่ะอาจารย์ทองคะทศกัณฐ์ต่อด้วยกลเบญจกายแปลงให้นางแท่งเป็นสีดาชีวาหายลวงพระรามว่านางสีดาตายลูกพระพายได้เบญจกายเป็นภรรยาไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูจากน่าจะแกล้งตายค่ะน่าจะเป็นกลอน
0: เป็นภาพที่น่าจะเข้ากับบทกลอนมากที่สุดแล้วนะคะพอเด็กๆตอบถูกแล้วเราก็ชื่นชมนะคะพร้อมกับเล่าประกอบภาพไปด้วยนะคะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ก็สั่งให้หลานสาวคนสวยนะคะก็คือนางเบญจกายเนี่ยแปลงเป็นสีดาค่ะไปหลอกพระรามว่าสีดาตายแล้วให้เลิกค้นหาเถอะนะคะก็เป็นกลลวงนะคะแต่ใครคะที่จับได้ ก็คือหนุมานนั่นเองนะรู้ว่าเป็น
1: กลอนนี้ไม่มีคําหนุมานเลยนะคะดูจากอะไรคะอาจารย์
0: นะคะก็จะรู้นะเพราะว่าหนุมานเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าพอรู้ว่าเป็นสีดาแปลงแล้วเนี่ยนะคะก็เลยได้นางเบญจกายเป็นภรรยานะคะตรงนี้ทําให้รู้ว่าเป็นหนุมานเพราะหนุมานเนี่ยได้นางเบญจกายเป็นภรรยาจับไตได้นะคะก็เลยแก้แค้นด้วยการนะคะได้นางเป็นภรรยาซะเลยนะคะ
1: ก็จะ2เรื่องการหลักคำหรือคำไวยพจน์ที่พูดถึงหนุมานก็ในที่นี้ก็ใช้คำว่าลูกพระพาย
0: เด็กๆต้องถามแน่เลยนะคะว่าทำไมถึงรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นหนุมานไม่มีคำว่าหนุมานแต่ว่ามีการหลักคำใช้ว่าลูกพระพายเพื่อให้รู้ว่าหนุมานเป็นลูกของลมและกับพระนางสวาหะนั่นเองนะคะ
1: รู้ที่มาที่ไปของตัวละครได้ด้วยนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะอาจารย์ออ
0: นนะคะจะเอาภาพไหนดีนะคะเอาภาพไหนดีเป็นภาพนี้ละกันค่ะ
1: ภาพนี้เหรอคะภาพนี้มีปลามีหนุมานนะคะมีหินอันนี้มีการคาบหินด้วยต้องเป็นกลอนบทนี้แน่ๆเลยค่ะที่คุณครูให้มานะคะพระรามสั่งหนุมานจองถนนแสนฉงนหินหายเที่ยวค้นหาได้ดำดิ่งลงสมุทรพบนางปลาสุพรรณมัจฉาลูกสาวทศกัณฐ
0: ์
1: ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องนะคะเด็กๆ เก่งมากว่าเดาจากคำว่าหินนั่นเองในรูปนี้มีหินอยู่นะคะนะคะในรูปนี้นะคะก็เป็นตอนที่พระรามเนี่ยนะคะจองถนนคำว่าจองถนนก็คือสร้างถนนนะไปยังกรุงลงกาเพื่อที่จะไปชิงสีดาคืนมาแต่ฝ้ายังไงไม่เสร็จสักทีค่ะอาจารย์ม
1: า
0: ริกาเพราะว่ามันมีนางปลาตัวดีชื่อว่านางสุพรรณมัจฉาคอยคาบหินเอาไปทิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะคนที่จับไตได้ก็คนเดิมอีกแล้วนะคะก็คือหนุมานนะคะหนุมานก็เลยไปค้นพบความจริงว่านะคะที่ใต้บาดาลว่าคนที่ฆ่าผินไปก็คือนางสุพรรณมัจฉาก็เลยแก้กลด้วยได้การด้วยการได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมียเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะ
1: เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนุมานใช้เป็นประจำนะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อมีกลศึกของทศกัณฐ์เมื่อไหร่หนุมานจะได้เมียทุกครั้งเลยนะคะสังเกตนะคะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะคะ
1: น่าสนใจมากนะคะคือนอกจากนี้คุณครูสามารถนำสื่อทีวีหมุนตรงนี้นะคะมาเล่าเรื่องจากต้นจนจบก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ตอนในคาบเรียนก็ได้นะคะสามารถนำมาเล่าเรื่องแล้วก็มาทำกิจกรรมที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: กิจกรรมดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ออมอาจารย์มาลีคะทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะทำกิจกรรมสื่อทีวีเล่าเรื่องเนี่ยค่ะกลอนที่จะนำมาใช้ในสื่อทีวีเนี่ยจะนำมาจากไหนคะอาจารย์ออม
0: นะคะจะเป็นการหนักหนาเกินไปถ้ากลอนที่เอามาทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่1รับรองว่าเด็กๆไม่เข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคำราชาศัพท์คำยากนะคะวิธีการก็คือคุณครูอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจแล้วนำเนื้อเรื่องเนี่ยมาแต่งเป็นกลอนใหม่ค่ะเล่าใหม่ด้วยสำนวนกลอนที่มันง่ายขึ้นใช้คำที่เข้าใจง่ายใช้คำที่ทันสมัยนะคะก็จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณครูต้องลงทุนแต่งกลอนขึ้นมาเองนั่นเองค่ะ
1: ต้องใช้ความสามารถในด้านกวีนิพนธ์นะค
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณครูไม่ถนัดในเรื่องของกวีนิพนธ์นะคะคุณครูสามารถดัดแปลงนะคะเป็นเนื้อความที่เป็นร้อยแก้วได้นะคะหรืออยากให้เป็นร้อยกรองเนี่ยจะได้ไพเราะคุณครูก็ตัดตอนจากเนื้อหาจากในเรื่องมาเลยค่ะแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนคำสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสื่อทีวีตรงนี้ก็น่าสนใจอีกสื่อนึงนะคะที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตค่ะ
0: ความเข้าใจง่ายเป็นหัวใจหลักของการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะ
1: ต่อไปนี่จะเป็นสื่ออะไรคะอาจารย์ออม
0: ต่อไปก็จะเป็นสื่อการเล่าเรื่องอีกแบบนึงนะคะเป็นสื่อประเภทหุ่นชักและหุ่นมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะต่อไปเป็นสื่อที่น่าสนใจอีกสื่อนึงนะคะก็คือการเล่าเรื่องด้วยหุ่นชักค่ะหุ่นชักที่เราจะสาธิตในวันนี้นะคะเป็นการสาธิตจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบนะคะพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1นั่นเองนะคะตอนที่เราเลือกมาแสดงนะก็เป็นตอนที่หนุมานอมพลับพลาเพื่อปกป้องพระรามให้พ้นภัยแต่เนื่องจากว่าพลาดไปหน่อยนะคะเนื่องจากถูกมนต์มยราบเป่ากล้องยาก็เลยเผลอหลับไปเหตุการณ์จะสนุกสนานอย่างไรเราไปดูการสาธิตเลยค่ะ
1: เราก็จะมาดูหุ่นชักนะคะในการเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูสามารถสอนคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งแต่การเริ่มเรื่องนะคะก็คืออาจจะให้นักเรียนเนี่ย ทายตัวละครว่าตัวละครที่คุณครูนำมาเนี่ยมีใครกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนตัวละครได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตัวละครจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มทั้งยักษ์ทั้งลิงแบบนี้นะคะที่มีหลากหลายตัวละครที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสีเนี่ยก็จะบ่งบอกของลักษณะตัวละครได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสาธิตการเล่าเรื่องนะคะว่าตอน

0: ็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: เริ่มเลยนะคะหนุมานกำลังอมพลับพลาและหลับสนิทด้วยฤทธิ์มนต์ไมยราบ
0: สมน้ำหน้าอมพลับพลาไว้ได้แต่หลับแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเล่ากล่องยาของข้าเจ๋งจริงๆหลับสนิททั้งคนทั้งลิงเลยหลับไปทั้งเมืองเลย
1: คิดแล้วผาดแผลงสำแดงเดชช้อนพระราเมศผู้เชษฐาขึ้นใส่เนื้อบ่าอสุราก็ออกมาจากปากวานอน
0: ค่ะตรงนี้เด็กจะได้ทำท่าประกอบไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เนื้อหานะคะวิเคราะห์บทละครซะก่อนเด็กจะได้ใช้น้ำเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างหนึ่ง
1: ตอนที่นำมาเล่นต้องเป็นตอนที่สำคัญของเรื่องด้วยนะคะมีความหมาย
0: ตอนที่สำคัญนะคะเด็กจะต้องรู้ว่ามายาราเป็นยักษ์แล้วก็พระรามเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะคะมาดูอีกสักตอนนึงไหมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญเลยนะคะเป็นตอนที่นะมัจฉานุนะกับหนุมานได้ต่อสู้กันเพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ท็อปฮิตที่สุดเลยในวรรณคดีนะคะเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการแสดงจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในรูปของหุ่นช้างนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญแล้วก็น่าสนใจแต่มันจะยากอยู่อย่างนึงก็คือหน้าของหนุมานกับมัจฉานุเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่านักเรียนทายซิว่าตัวไหนเป็นมัจฉานุตัวไหนเป็นหนุมานเราจะสังเกตยังไงคะอาจารย์ปุ้ย
2: เนื่องจากว่ามัจฉานุเป็นลูกผสมใช่ไหมคะ
1: ลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือหางเป็นปลาใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
0: ก็จะสังเกตได้ง่ายนะค
2: ะ
0: เพราะว่ากายสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือสีขาวสีเผือกแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นแม่ของมัจฉานุนะคะก็เลยเป็นปลานั่นเองค่ะเรามาดูการสาธิตประกอบหุ่นชักในตอนที่หนุมานพบมัจฉานุกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะไอ้ลิงเล็กตัวเท่ากำปั้นอย่ามาขวางข้าดีกว่าถอยไปซะ
3: ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ไม่เคยกลัวใครมาสู้กันให้เห็นไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากัน
0: มาเลยนะคะจากการสู้กันเสร็จแล้วเราก็เล่าต่อกันเลยนะคะเจ้าลิงเล็กนี่ทำไมข้าไม่ตายเองมันชื่ออะไรลูกใครกัน
3: รอก็ได้เด็ดก็ข้านี่แหละชื่อมัจฉานุแม่ข้าเป็นปลาแต่มายาล่าเอาข้าไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กปิตุเลศของเราผู้ศักดาชื่อว่าคำแหงหนุมานท่านรู้จักไหมเล่า
0: ข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงข้านี่แหละหนุมานจุดใต้ตำตอจริงๆเราสองคนเป็นพ่อลูกกันเลยฆ่ากันไม่ตายไงล่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญสำคัญนะคะที่เราตัดตอนมาแล้วก็คุณครูจะสังเกตว่าการทำให้บทพูดเนี่ยเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนช่วยเขียนบทก็ได้นะคะหรือถ้าคุณครูเตรียมบทมาให้นักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ว่าจะใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องยังไงนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะนอกจากการเล่าเรื่องตอนที่ตัดมาตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะแทรกนะแทรกเนื้อหาที่จะสอนนะคะก็คือการสอนสำนวนไทยนั่นเองค่ะก็จากตอนที่ตัดมานะคะคุณครูก็อาจจะนำสำนวนไทยเนี่ยมากำหนดให้นักเรียนเห็นจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลองทายว่าจากตอนที่ตัดมาเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนไทยในสำนวนใดนะคะอย่างตัวอย่างเช่นตอนที่หนุมานพบมัจฉานุเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่จะใช้สำนวนสอนศีลไม่กินกันนะคะ
1: แปลว่าอะไรคะเนี่ย
0: สอนศีลไม่กินกันก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะอย่างหนุมานก็เป็นพ่อของมัจฉานุสายเลือดเดียวกันจะทำลายล้างกันไม่ได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะความหมายของสำนวนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังนะคะว่าไม่ลงรอยกันนะคะ
1: ปัจจุบันนะจะแปลว่าไม่ลงรอยกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกสำนวนนึงนะคะสำนวนจุดใต้ตำตอค่ะอาจารย์ออมสำนวนจุดใต้ตำตอนี่ชัดเจนมากเลยนะคะที่จะสอนในตอนนี้นะคะเพราะว่าลักษณะที่ตอนมัจฉานุเนี่ยกล่าวถึงหนุมานว่ารู้ไหมล่ะพ่อเป็นใครพ่อของข้าชื่อหนุมานซึ่งไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นอยู่ตรงหน้าตัวเองเนี่ยเรียกว่าจ
1: ุ
0: ดใต้ตำตอเนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถแทรกการสอนสำนวนไทยเข้าไปในเนื้อหาวรรณคดีได้ด้วยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะสนุกได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะ
1: อย่าลืมนะคะว่าเราอย่าเล่นสื่อหุ่นชักเพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นเราต้องมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็จะสามารถสนุกสนานได้ด้วยแล้วก็มีความรู้ได้หลายๆเรื่องไปด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกิจกรรมอ
1: ีกแบบนึงนะคะ
0: สนใจยังไง
2: เป็นกิจกรรมอะไรคะวิธีการค่ะ
0: กิจกรรมก็คือหุ่นมือนะคะ
1: หุ่น
0: ือเนี่ยเราก็ทำจากกระดาษนะคะเราทำยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะหุ่นมือกระดาษของเรา
2: วิธีการทำหุ่นมือกระดาษนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณครูจะต้องเตรียมนะคะกระดาษสีนะคะแบบบางนะคะตามตัวอย่างนะคะที่อาจารย์มะลิได้ถือไว้นะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะกรรไกรแล้วก็ตัวละครที่เราจะเลือกมาทำเป็นหุ่นมือนะคะซึ่งอุปกรณ์ไม่ยากและซับซ้อนค่ะวิธีการพับกระดาษนะคะอาจารย์ออมกับอาจารย์มะลิเคยทานกล้วยทอดไหมคะ
0: เคยค่ะ
1: อาหารโปรดเลย
2: ลักษณะการพับหุ่นมือก็จะคล้ายๆกับถุงกล้วยทอดนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
2: แต่ถ้าถุงกล้วยทอดเนี่ยมันก็จะสีสันไม่ดึงดูดผู้เรียนดังนั้นเนี่ยเราใช้กระดาษ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้กระดาษสีนะคะในการพับค่ะแล้วก็เอาตัวละครตัดส่วนหัวออกนะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะตามตัวอย่างนี้เลย
0: เราจะแยกส่วนหัวกับส่วนตัวเพื่อที่จะเอาหัวเนี่ยมาติดตรงก้นถุงกระดาษให้ขยับได้นั่นเองนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วใน
2: กิจกรรมนี้ค่ะมีตัวละครไหนบ้างคะ
1: จะมาแนะนำตัวละครกันดีกว่าน
0: ะคะเราก็จะเลือกตัวละครที่เราจะนำมาแสดงหุ่นมือนะคะซึ่งเราจะเลือกตัวละครสำคัญแล้วก็ตอนสำคัญเช่นเคยค่ะเพื่อจะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเรามาแนะนำตัวละครซึ่งการแนะนำตัวละครเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนแนะนำตัวละครนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ตัวละครจากหุ่นมือนี้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะคะคุณครูสังเกตไปด้วยนะคะว่าตัวละครตัวแรกเนี่ยสมจริงหรือเปล่านะคะนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์ไปด้วยค่ะตัวละครตัวแรกเป็นแม่นาคนะคะลักษณะของแม่นาคเนี่ยเป็นผีถูกไหมคะแม่นาคเป็นผีอาจจะต้องแต่งกายแบบชุดไทยสีหม่นๆนิดนึงนะคะตาก็จะเป็นตาปนๆดำๆนะแล้วก็จุดเด่นของแม่นาคคืออุ้มลูกถูกไหมคะถ้าคุณครูไม่อยากให้อุ้มลูกก็ใช้แขนยาวๆก็ได้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตไปด้วยนะคะตัวละครตัวต่อมาค่ะนายทองอินทองอินนี้อาชีพเป็นอะไรคุณครูลองทายสิคะจากการแต่งกายตรงนี้นะคะนายทองอินจะเป็นนักสืบนะลักษณะการแต่งกายของนักสืบก็จะดูภูมิฐานดูลึกลับนะสีเสื้อผ้าก็จะเป็นสีเทาสีกากีก็ได้นะคะ
1: จะเพิ่มในการถือแว่นขยายก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ
0: ถ้าถือแว่นขยายนี่ก็ใช่เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวละครฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะมีนายพันโชตนะคะซึ่งนายพันโชตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีฐานะร่ำรวยคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครได้ว่าตัวละครในยุคนั้นที่แต่งกายแบบนี้แสดงถึงฐานะที่มีความร่ำรวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สามารถแทรกแนวคิดแทรกความรู้ได้ด้วยนะคะและตัวละครตัวสุดท้ายที่นำมาแนะนำก็คือเจ้าชมนะคะเจ้าชมจะเป็นตัวละครเด็กที่เป็นผู้ชายคุณครูก็เอาตัวละครที่สื่อถึงเด็กที่เป็นผู้ชายแล้วก็มองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยเด็กนะคะเราแนะนำตัวละครกันเสร็จแล้วนะคะเรามาสาธิตการเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือกันเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูจากตัวละครแต่ละตัวรู้เลยนะคะว่ามาจากนิทานทินตอนหน้าพระโขนงที่2นะคะทีนี้เราก็จะมาลองสาธิตการเล่นหุ่นมือนะคะเนื้อความที่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเอามาจากเนื้อเรื่องโดยตรงเพราะว่าเป็นร้อยแก้วที่ยาวมากนะคุณครูก็อาจจะตัดตอนช่วงสำคัญแล้วให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดแนะนำตัวเองน
0: ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าบทบาทสำคัญของตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ข้าคือแม่นาคคนที่สองที่อยู่พระโขนงแม้ตัวตายข้าก็ยังห่วงลูกห่วงผัวต้องมาตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกวัน
0: ข้าชื่อพันโชตเมียข้าตายแล้วแต่กลับมาหาข้าได้เขียนจดหมายห้ามข้าไม่ให้มีเมียใหม่แล้วก็ให้ข้าเนี่ยหาของกินไว้ด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
2: แค่เห็นเพิงนอกหน้าต่างก็รู้ความจริงแล้วล่ะครับว่าไม่ฝีมือคนไม่ใช่ผีถ้าไม่รอมากและช่างสังเกตอย่างกระผมก็ไม่คุ้นความจริงหรอกครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่าพร้อมนี่แหละเขารักที่แกล้งทำเป็นผีหลอกพ่อก็ไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่นี่นะแล้วก็อยากกินขนมแบบสนุกด้วยล่ะ
0: ฮ่าจบลงไปแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าหุ่นมือตรงนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเลือกใช้น้ำเสียงให้ตรงกับตัวละครด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะการใช้น้ำเสียงอย่างไรให้เรื่องนี้สนุกแล้วก็สมจริงได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์อมคะ
2: ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะเมื่อเล่าจบนะคะคุณครูอาจจะเพิ่มคำถามชวนคิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทั้งสองท่านเชื่อเรื่องผีไหมคะ
0: เราอาจจะยังเชื่ออยู่อย่างเงี้ยนะคะ
1: เชื่ออยู่ 10% ค่ะ
2: แล้วผีมีจริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็กล่าวถึงคุณค่าสำคัญของเรื่องเพิ่มเติมแบบ

0: อาจารย์มะลิทำไปค่ะแล้วก็ในนิทานเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยในยุคนั้นนะคะยังมีความเชื่องมงายเรื่องผีสางแต่ว่าเราก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรัชกาลที่6เนี่ยต้องการใช้นิทานเรื่องนี้ค่ะสอนให้เป็นแบบอย่างของคนไทยให้ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายให้มีการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลประกอบนะคะเรื่องที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะคะอย่างมีเหตุผลด้วยค่ะ
1: ซึ่งคุณครูก็สามารถที่จะสอดแทรกหลักคิดเหล่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเช่นตัวละครในเรื่องนะคะใครคะอาจารย์ออมคะ
2: นายทองอินนั่นเองที่รัชกาลที่6ต้องการให้เป็นแบบอย่างของคนไทยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลให้มากขึ้นค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูหัวข้อหยิบประเด็นมาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์กันดีไหมคะ
2: ค่ะ
3: เอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูเทคนิคการเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรานำปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมานำเสนอให้นักเรียนฟังแล้วมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะนะคะวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าในวรรณคดีเรื่องนั้นมีปัญหาสำคัญอะไรมาเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าปัญหาที่อยู่ในวรรณคดีกับปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันได้เลยนะวรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแล้วเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาของตัวละครนะคะเข้าทำนองที่ว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุตินะคะว่าคุณครูนะคะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแล้วคุณครูบอกว่าปัญหาสำคัญในวรรณคดีก็คือปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวนะเด็กเล็กๆต้องเดินทางคนเดียวหรือพลายงามต้องพัดพรากจากพ่อแม่ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนว่าปัญหาเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับนักเรียนตรงไหนเลยแต่ถ้าคุณครูลองให้เด็กคิดวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวรรณคดีเนี่ยมันก็เหมือนปัญหาจริงๆในชีวิตของเรานั่นแหละเช่นปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามมันก็เหมือนกับการที่พ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงนั่นเองนะคะพ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงก็เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยหรือปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวก็จะตรงกับการที่เด็กเล็กๆนะคะต้องเดินทางเพียงลำพังหรือตอนที่พลายงามพัดพรากจากพ่อแม่ก็ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะก็คือเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครแล้วลองเอาวิธีแก้ปัญหาของตัวละครเนี่ยไปใช้กับชีวิตของเราบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะขุนช้างทำร้ายพลายงามในเรื่องนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือนางวันทองก็เลยให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับย่าที่แท้จริงนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนะคะปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียววิธีแก้ปัญหาก็คือนะนางวันทองก็เตรียมอาหารของมีค่านะคะให้พลายงามเพื่อจะได้เดินทางไปหาย่าได้สำเร็จและสิ่งสำคัญที่จะทำให้พลายงามเดินทางไปกาญจนบุรีได้สำเร็จก็คือคุณธรรมนะคะมีทั้งความอดทนมุ่งมั่นนะคะความเฉลียวฉลาดในการถามทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะส่วนปัญหาที่3ก็คือพลายงามพลัดพรากจากพ่อแม่นะแต่ว่าพลายงามนี่เป็นเด็กที่ไม่มองว่าตรงนี้เป็นปมปัญหาของตัวเองกลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตั้งใจเรียนวิชาพึ่งพาตัวเองนะคะนะถือโอกาสเรียนจากย่านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำวิชาความรู้ที่เรียนจากนางทองประศรีไปเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้อีกด้วยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในวรรณคดีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะมีวิธีการนะเรียนแบบตัวละครอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านะคะพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงนะคะถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงนะคะเราอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการเราต้องย้ายไปอยู่กับบุคคลอื่นนะที่ไม่ทำร้ายเราหรือว่าเป็นที่พึ่งให้เราได้นะคะหรือว่าการเดินทางไปลำพังเนี่ยเราก็เรียนแบบพลายงามได้เลยจะต้องมีของมีค่ามีเตรียมอาหารให้พร้อมแล้วก็มีคุณธรรมแห่งความสำเร็จเหมือนพลายงามนะแต่เนื่องจากเป็นสมัยปัจจุบัน เราอาจจะเพิ่มเรื่องของการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารก็จะช่วยให้การเดินทางเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรือการที่พลายงามเนี่ยต้องพลัดพรากจากพ่อแม่นะคะก็เหมือนเอามาใช้ในชีวิตได้ว่าการที่เด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็สามารถนะคะเรียนรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็นำวิชาความรู้นั้นไปช่วยพ่อแม่ในภายหลังได้แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการน้อมนำประเด็นและวิธีแก้ปัญหาในวรรณคดีมาสู่วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันนั่นเองนะคะคุณครูสามารถนำวิธีการเหล่านี้นะไปเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะระหว่างผู้เรียนในชั้นนะคะก็จะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้อย่างไรนะคะก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูคะเราสามารถนำปมปัญหาในวรรณคดีและวิธีการแก้เนี่ยไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นเรื่องสังทองตอนกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายหรือการผจญภัยของสุสาครนะคะลิสต์ปัญหาออกมาลิสต์วิธีแก้แล้วมีช่องว่านักเรียนจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรนะก็จะทำให้วรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กๆอีกต่อไปค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเทคนิคสำคัญค่ะนั่นก็คือได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญด้วยการมาดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรามาติดตามกันเลยค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

0: น้องมิ้นลูก
1: คะ
0: หนูมีการบ้านไหม
1: มีค่ะ
0: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
1: โอเคค่ะ
0: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
1: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
3: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
4: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
3: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
4: ออ๋อ
6: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการ

0: สิทธิของเพื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
3: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะเมื่อเราพูดถึง ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อว่าทุกท่านคงจะคุ้นหูเป็นอย่างดีนะคะและ ICT ก็ได้แพร่หลายอยู่ในทุกองค์กรค่ะโดยเฉพาะในด้านการศึกษานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่มีความรู้ความชำนาญและก็ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการศึกษาของประเทศเรานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.นวนิศสงครามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะคือเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแหละว่า ICT เนี่ยเป็นประโยชน์กับการสื่อสารแล้วก็การดำเนินงานต่างๆขององค์กรต่างๆนะคะรวมทั้งการศึกษาด้วยอยากจะให้อาจารย์นะคะได้ให้คำจำกัดความนิดนึงว่า ICT ในการศึกษาเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างแล้วก็มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับวงการการศึกษาค่ะ
1: ค่ะคือมันจะมี ICT for education กับ ICT for learning คือถ้าเป็น ICT for education เนี่ยคือจะมองในภาพของใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของนโยบายนะคะเป็นเรื่องของการระบบต่างๆในโรงเรียนหรือในองค์กรอย่างเช่นระบบการบริหารจัดการสมมติอย่างเช่นเด็กมาซ้ายขาดล่าเนี่ยค่ะก็จะมีการบอกได้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็บอกได้ว่าเอ๊ะมันมีเปอร์เซ็นต์อย่างไรผู้บริหารก็สามารถจะมองเห็นได้ว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยตัดสินใจในการวางแผนอย่างไรถ้าลงไปดูในเรื่องของเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อย่างนโยบายคือมีการจัดซื้อไหมมีการนำมาใช้เกิดประโยชน์คุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ ICT for educationซึ่ง ICT for education เนี่ยมันก็จะมีสับเซตคือ ICT for learning ด้วยก็คือในส่วนของการที่นำ ICT เนี้ยมาใช้กับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะซึ่งก็จะรวมไปถึงเรื่องกระบวนการเรียนรู้เข้าไปด้วยนะคะในการที่จะผลิต ICT หรือว่าสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะมีการบูรณาการในหลายๆส่วนในเรื่องของการเรียนหลักสูตรผู้สอนผู้เรียนบทบาทต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะงั้นคำว่า ICT ก็เลยสามารถจะสรุปได้ง่ายๆคือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็เป็นการใช้ตัวข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมาช่วยการจัดเก็บสืบค้นตรวจสอบนะคะมีการค้นคืนนะคะเพื่อจะทำให้การเรียนรู้หรือทางด้านการศึกษาเนี่ยได้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้พัฒนาไปอย่างก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของตัวครูล่ะคะคุณครูเนี่ยควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ ICT ในระดับไหนหรือว่าในแง่มุมไหนบ้างคะ
1: พื้นฐานของครูแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องของการใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างนะคะจะน้อยจะมากอะไรก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของความพร้อมของคุณครูนะคะซึ่งแน่นอนล่ะถ้ามันมีมากเนี่ยมันย่อมดีอยู่แล้วอย่างเช่นเวลาสอนเราสามารถผลิตตัว PowerPoint ให้เด็กใช้ได้นะคะเราสามารถผลิตตัว CI ให้เด็กใช้ได้เราสามารถผลิต Learning Object ให้เด็กใช้ได้ซึ่งมันก็มีหลายประเภทแล้วก็รูปแบบของ IC แต่ละอย่างก็จะไม่

0: อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของห้องเรียนของเด็กอะไรด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่เรามองคือครูเนี่ยต้องไม่ใช่แต่เป็นผู้ผลิตตัว ICT เท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยมันต้องกลับกันคือครูสามารถที่จะบอกให้เด็กผลิตได้ด้วยอย่างเช่นสมมติการจะปิดโปรเจกต์ต่างๆของเด็กหรือการที่จะทำให้เด็กได้รับการเรียนรู้เนี่ยตัวสื่อหรือตัว ICT อย่างเงี้ยสามารถที่เอามาเป็นตัวที่สรุปบทเรียนให้เด็กว่าเด็กบรรลุถึงเป้าหมายการเรียนหรือเปล่าอย่างเช่นสมมุติว่าปกติครูเป็นคนทำนำเสนอถูกไหมคะเนื้อหาที่ครูสอนแต่พอเด็กไปทำชิ้นงานอะไรมาแล้วเนี่ยเด็กสามารถทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอชิ้นงานเขาเห็นไหมคะมันก็จะสลับหน้าที่กันซึ่งเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นคนได้มากกว่าที่จะให้ครูเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรจะพลิกระดับของการใช้เนี่ยไปสู่เด็กมากกว่าที่จะครูจะเป็นแบบอะไรฉันก็ต้องลงมืออะไรฉันก็ต้องมือแต่เด็กควรจะต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างนี้ค่ะจ๊ะ
1: แล้วเราจะมีวิธีการเตรียมพร้อมนักเรียนยังไงให้สามารถที่จะมีบทบาทอย่างที่อาจารย์ได้บอก
0: หมายถึงว่าเด็กสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะผลิตได้ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยครูต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะไม่งั้นสอนเด็กทำไม่ได้ใช่ไหมคะคือครูก็ต้องแนะนำได้นะคะนอกจากว่าจะเป็นผู้รู้เรื่องวิธีการสอนหรือเนื้อหาการสอนแล้วเนี่ยทักษะเหล่านี้ครูก็ต้องเป็นด้วยแล้วก็ต้องไปบอกเด็กให้ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการให้เด็กทำสื่อประเภทโซเชียลมีเดียสามารถที่จะสมัคร Facebook แล้วก็สามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียเนี้ยไปสื่อสารกับบุคคลอื่นนะคะหรือเป็นการเขียนบล็อกสะท้อนความคิดตัวเองลงไปเนี่ยครูก็ต้องบอกเทคนิคว่าเอ้ยถ้าเธอจะเขียนบอกเนี่ยเธอต้องเขียนลักษณะแบบไหนที่จะกำลังเล่าเรื่องของตัวเองว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรออกไปบ้างวิธีการใช้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ผู้สอนจะต้องสามารถจะเนียนรู้เนียนกระบวนการวิธีการสอนพร้อมกับตัวสื่อเนี่ยเข้าไปด้วยกันให้ได้อย่าปล่อยให้เป็นภาระของเด็กอย่างเดียวอันนี้พูดถึงเด็กที่ไม่สามารถที่จะรู้หลักการในการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วอาจจะแนะนำเขาแล้วเขาก็สามารถจะทำได้เองมันแล้วแต่ความใกล้ชิดแล้วก็วัยเด็กอะค่ะ
1: ค่ะพออาจารย์พูดถึงเด็กโตทำให้นึกถึงคณะครุศาสตร์ที่มีโครงการเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ถ้ายกตัวอย่างของตัวเองก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยพยายามให้นิสิตนะคะได้สัมผัสในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยโดยเร็วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีโปรเจกต์ของชั้นปีที่1ซึ่งเขาจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสื่องานกราฟิกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเด็กเขาต้องผลิตเนี่ยแทนที่จะเราจะให้เขาผลิตตามเราขึ้นในหน้าทำแบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ให้เด็กเขาสามารถครีเอทงานได้โดยเราบอกหลักการเขาอันนี้ของอาจารย์เรียกว่าโปรเจกต์interactive powerpoint ซึ่งให้เด็กเนี่ยสามารถครีเอทชิ้นงานแล้วก็เอาคอนเทนต์จากในโรงเรียนนะคะคือต้องไปสัมผัสกับเด็กแล้วก็ไปสัมผัสกับครูจริงๆเอาคอนเทนต์เนี้ยมาบวกกับตัวสื่อที่ผลิตเพราะงั้นเขาต้องเดินไปหาอาจารย์ที่โรงเรียนเพื่อจะทราบคอนเทนต์เพราะเนี่ยเพื่อเขาเข้าไปสัมผัสกับโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์ในโรงเรียนก็จะบอกเขาในเรื่องของวิธีการสอนซึ่งก็จะเป็นเนียนอยู่ในสื่อการสอนด้วยนะคะเพื่อตรงเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขาได้ภาพใหญ่ๆของการสอนมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในชั้นปีที่1เท่านั้นเนี่ยเพราะงั้นเขาก็จะได้พื้นฐานที่ดีไปอีกโปรเจกต์นึงก็คืออาจารย์ทำเกี่ยวกับอาจารย์ใช้ตัว e-learningแล้วก็ทำในวิชาของ ICT ก็ให้เด็กเนี่ยใช้เครื่องมือของ e-learning ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือบนระบบ cloud computing เครื่องมือระบบ cloud computing หมายความว่าคือเด็กสามารถจะ create ชิ้นงานได้บนออนไลน์เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาระบบคลาวด์ก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้และสามารถที่จะ connect กับคนอื่นได้อย่างเช่นครูแอมทำ mind mapครูแอมก็แก้ใน mind map ว่าจะต้องมีอะไรบ้างใส่ลงไปถูกไหมคะเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็เข้าระบบเดียวกับครูแอมสามารถจะเข้าไปเพิ่มได้ไปแก้ของครูแอมก็ได้เพราะงั้นมันเป็นการทำงานกลุ่มเป็น collaboration ร่วมกันทีนี้เราทำโครงการอีกอันนึงขึ้นมาคือตัวนี้ขึ้นมาเราไปโคกับอาเซียนคือเราติดต่อ connect กับต่างประเทศแล้วก็ให้เด็กต่างประเทศเนี่ยมาแชร์แบบนี้ด้วยกันแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะทำ mind map ขึ้นมาเพราะงั้นเขาก็จะมีการ createแนวความคิดของกลุ่มอีกกลุ่มนึงขึ้นมาซึ่งเราใช้ธีมตรงที่เราใช้คือใช้เรื่องของวัฒนธรรมอาเซียนเพราะงั้นบูรณาการวัฒนธรรมอาเซียนด้วยบูรณาการในเรื่องของสื่อด้วยและบูรณาการในเรื่องของภาษาเข้ามาด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นึงที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไป
1: ฟังดูแล้วมัน
0: บูมเข้ามาหมด
1: ใช่มันบูรณาการมันรวมเข้ามาหมดเลย
0: เราอยากให้นิสิตเราเห็นตัวอย่างว่าเอ้ยเวลาที่อาจารย์จะสอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนแค่เนื้อหาของเราเท่านั้นแต่เราให้เขาได้ในหลายๆเนื้อหา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วพออาจารย์ทำโครงการหรือว่าเนี่ยจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้แล้วโดยที่มีเรื่องของ ICT เข้ามาเกี่ยวข้องมากเนี่ยนะคะอาจารย์พบข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของเนี่ยICT
0: ใช่ให้ในระบบโรงเรียนแน่นอนเขาต้องมี Wi-Fi เขาต้องมีตัวอุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็ต้องใช้งบประมาณในการที่จะใช้และที่สำคัญสมมุติว่าอุปกรณ์บางอย่างต้องใช้แบบ real time อย่างกล้องแบบนี้ใช่ไหมคะหรือ streaming video เนี้ยต้องใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น streaming มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของงบประมาณแต่ถามว่ามันสามารถพัฒนาไปได้ในระดับที่เราสอนในห้องเรียนก่อนค่อยๆพัฒนาไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าบางตัวมันใช้ฟรีอย่างเช่นต้องการจะคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมมีสกายให้นะอย่างเงี้ยค่ะที่มันฟรีเป็นของฟรีที่เราสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้เสถียรมากนักเราก็ลองเลือกตัวที่ดีที่สุดที่จะเอามาใช้
1: ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีองค์ประกอบและปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยในช่วงที่ว่าเราอยู่ในยุคของ ICT เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าครูและนักเรียนที่ตอนนี้เราดำรงชีวิตอยู่ในช่วงของยุค ICT เนี่ยเขาจะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างคะ
0: ต้องเป็นคนหูตากว้างไกลแล้วก็ต้องรู้จักเลือกใช้ว่าสื่ออันไหน ICT อันไหนที่เหมาะกับเนื้อหาบริบทที่เราใช้อยู่แล้วก็กับผู้เรียนของเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้นำมาใช้หรือเป็นคนที่หาโอกาสที่จะนำมาใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขาไปเปิดเป็นสตรีมมิ่งวิดีโอให้เด็กดูนะคะเด็กก็จะสนใจในวิดีโอนั้นๆอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วเด็กเขาก็จะเอ๊ะมันคืออะไรกำลังครูกำลังจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะจากนั้นแล้วพอมาถึงขั้นสอนครูอาจจะใช้ PowerPoint ก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นตัว e-book นะคะนี่จะนำเสนอให้เด็กเดี๋ยวนี้ e-book ก็มีหลายรูปแบบนะคะ e-book เป็นแบบเปิดธรรมดาอ่านไปเรื่อยๆกับ e-book ที่เป็น interactive นะคะหรือเป็นลักษณะ multimedia เลยนะคะคือคลิกเข้าไปมีเสียงมีรูปนะคะแล้วความสนใจเด็กนะคะแล้วก็สมมุติว่าไปถึงขั้นสรุปนะคะครูอาจจะมีการพูดสรุปหรือให้เด็กออกมาเล่านะคะหรือมีการที่ให้เด็กเนี่ย เขียนสรุปลงในบล็อกใน Facebook ของห้องเรียนซึ่ง Facebook ก็สามารถทำเป็นกลุ่มได้จากนั้นแล้วเนี่ยสมมติกลับไปบ้านนะคะครูก็ยังสามารถจะเอาไอ้ PowerPoint ตัวเนี้ยขึ้นระบบได้อีก e-learning ก็ได้นะคะ LMS ของโรงเรียนก็ได้นะคะใน Facebook ก็แปะลิงก์ได้หรืออาจจะส่งตัววิดีโอใส่เข้าไปให้เด็กดูอย่างนี้ก่อนนะคะหรือว่าให้เด็กเข้ามาทำแบบฝึกหัดก่อนก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วเด็กเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จากนั้นแล้วเนี่ยพอเข้ามาในห้องเรียนนะคะเราก็มาทบทวนเขานะคะอันนี้มันจะสามารถทำให้ ICT เนี่ยเข้าไปเนียนได้กับในรายวิชาแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเห็นด้วยเพราะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสั่งว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านนะถ้าคุณสามารถเข้าเรียนในนี้ได้ออนไลน์คุณดี Wi-Fi คุณดีเนี่ยคุณเรียนเลยนะคะผู้ปกครองก็จะสามารถช่วยผู้เรียนได้ด้วยแทนที่จะเป็นเนื้อหาเขาก็ไม่เคยเห็น PowerPoint อยู่ที่โรงเรียนเขาเห็นแล้วว่าครูสอนแล้วเป็นยังไงนะคะเนื้อหาเป็นอย่างไรเขาก็สามารถให้คำแนะนำช่วยเราได้อีกแรงหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยเป็นการกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: จากที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะน่าสนใจมากเลยแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกับเด็กโตหรือเปล่าซึ่งเขาจะเข้าไปสามารถแบบมีอินเทอร์แอคทีฟอะไรอย่างนั้นได้แล้วยังเด็กอนุบาลนะคะอาจารย์เด็กอนุบาลเล็กๆหรือว่าประถมต้นป .1 ป .2 ป .3 อย่างเงี้ย ICT มันสามารถเข้าไปในห้องเรียนเขาได้ยังไงบ้างคะ
0: ตัว ICT ของเด็กๆเนี่ยแน่นอนละไม่พ้นเรื่องของความสนุกเพราะงั้นสนุกมีอะไรบ้างคือมีเรื่องของดนตรีเพลงถูกไหมคะแล้วก็นิทานร้องเพลงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายให้เลือกใช่ไหมคะผู้ปกครองก็สามารถช่วยเด็กได้ในห้องเรียนครูก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างในตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็มีขนาดใหญ่พอที่เด็กจะสามารถที่จะอ่านนิทานได้ในนั้นและสามารถอย่างเช่นถ้าเราให้เด็กเขาคลิกเข้าไปเนี่ยบางทีมีเสียง มีการอ่านออกเสียงใช่ไหมคะมีการที่ให้เด็กเนี่ยเห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นภาพที่เหมาะกับวัยเขาเนี่ยค่ะก็จะทำให้สื่อ ICT เหล่านี้เนี่ยเข้าไปสร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างการเรียนรู้ให้กับเขาด้วย
1: เรียกว่า ICT นี่สามารถที่จะผสมผสานเข้าไปตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
0: ได้เลยค่ะ
1: คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์วันนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์หรือว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงทางบ้านซึ่งอาจจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองว่าในยุค ICT เนี่ยค่ะมันมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเราจะทำให้เด็กของเราเนี่ยมีวิจารณญาณในการเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่จะแนะนำยังไงหรือว่าคุณครูเนี่ยจะแนะนำยังไงหรือว่าจะต้องสร้างสังคมสร้างชุมชน ให้มันเข้มแข็งไงเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้สามารถอยู่ในยุค ICT ได้อย่างมีคุณภาพ
0: แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มือถือใช่ไหมคะหรือแม้แต่ทั้งแท็บเล็ตเนี่ยอยู่แทบจะทุกบ้านเลยโดยเฉพาะมือถือนี่ออนไลน์ได้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถจะเข้าไปเล่นเกมไปอะไรก็ได้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยนะคะหรือเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขายังจะขาดวิจารณญาณในการเล่นอยู่เราต้องใกล้ชิดเขาหน่อยแล้วก็มีการยกตัวอย่างหรือบอกให้เขาฟังนะคะและที่สำคัญคือในเรื่องของการที่เมื่อเขาเล่นแล้วเนี่ยบางทีผู้ปกครองอาจจะแบบเหมือนกับพอเล่นแล้วลูกจะสงบอันนี้จะอันตรายคืออย่างที่บ้าน ก็เป็นเหมือนกันคือเราก็จะเอ้ยเขาเล่นแต่เขาสงบแต่เราต้องคอยเข้าไปดูเขาใกล้ชิดนะคะว่าเขาเล่นอะไรอยู่แล้วก็ควรจะจำกัดเวลาในการเล่นของเขานะคะแล้วก็การจำกัดเวลาบางทีพ่อแม่บอกว่าเอ้ยห้ามเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเป็นคนไปดึงเขาออกมาจากตรงนั้นอย่างเช่นชวนเขาไปทำอย่างอื่นไปทำกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแล้วก็ต้องให้เด็กระวังคือการติดเกมคือมันเข้าไปได้ง่ายมันก็ไปติดง่ายผู้ปกครองต้องมีนโยบายในการที่จะควบคุมเด็กด้วยแล้วก็ต้องควบคุมมือถือตัวเองด้วยถูกไหมคะ
1: ไม่ได้ปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยทำอะไรที่เรียกว่าอยู่นอกสายตาของเราแม้ว่าเด็กจะอยู่จริงๆเด็กนั่งอยู่ข้างตัวเราอะแต่กลายเป็นว่าเขาเหมือนคนที่อยู่นอกสายตาเราไปแล้วถ้าเราไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เชื่อว่าวันนี้นะคะนอกจากคุณครูที่ติดตามรายการของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำดีๆของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการและสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกตอนนะคะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะเมื่อพูดถึงหน้าที่พลเมืองเชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นหูแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่ามันครอบคลุมไปถึงเนื้อหาสาระและประเด็นในเรื่องใดบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในเรื่องของการจัดหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนในเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะเราเคยพูดคุยกันมาครั้งนึงแล้วในรายการห้องพระครูเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองว่ามันครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหาสาระอะไรบ้างวันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้มาช่วยเราคิดแล้วก็วางแผนอีกขั้นนึงในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการสอนด้วยนะคะขอคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์เราต้องสอนอะไรบ้างในหลักสูตรของหน้าที่พลเมืองคะ
2: ก็ตามที่เคยได้ขยายความมาคราวที่แล้วนะฮะก็หน้าที่พลเมืองเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมสมาชิกที่ดีให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเป้าหมายของความเป็นพลเมืองเนี่ยต้องครอบคลุมทั้งพลเมืองทั้งการปกครองพลเมืองด้านวัฒนธรรมและก็พลเมืองในด้านกฎหมายนะครับในปัจจุบันก็มีการทำหลักสูตรที่เป็นวิชาเพิ่มเติมอยู่แล้วก็คิดว่าจะเริ่มประกาศใช้ในเร็วๆวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนจะสามารถปรับประยุกต์ตัวกรอบหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนได้นะก็วันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะมาคุยถึงแนวทางว่าจากหลักสูตรเนี่ยไปสู่การสอนทำอย่างไรนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเตรียมมานี่เป็นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องเรียนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายนะฮะก็ต้องมีข่าวมีตัวอย่างของกรณีศึกษาความขัดแย้งที่เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยหลากหลายจนตัวอย่างมากแล้วก็จะมีเป็นแนวคำถามที่คุณครูจะต้องชวนเด็กตั้งคำถามอาจจะให้เด็กตอบในความคิดตัวเองก่อนแล้วก็จับเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนแล้วก็ถกเถียงเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างหลากหลายมุมมองนะครับตัวอย่างเหล่านี้จริงๆแล้วคุณครูอาจจะเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กลองไปหาตัวอย่างหรือข่าวเพิ่มเติมที่เขาคิดว่าเขากำลังสนใจอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องพลเมืองไม่ใช่แค่เป็นการให้ข้อมูลแต่เป็นการเรียนรู้หลักการแล้วก็โยงสู่โลกความเป็นจริงนะผ่านข่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือกระทั่งให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้ประเด็นนั้นๆนะครับอีกตัวอย่างนึงที่คิดว่าน่าสนใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นคือกิจกรรมประเภทที่เรียกว่า บทบาทสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของความพลเมืองโลกก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตกล้วยอย่างเงี้ยนะครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างก็มีชาวสวนมีเจ้าของสวนมีบริษัทที่เกี่ยวข้องคนขนส่งใช่ไหมครับเวลาคุณครูจะออกแบบก็ต้องทำโลเพการ์ดคือบัตรสมมุติใช่ไหมครับปกติบัตรบทบาทสมมุติเนี่ยก็จะให้บทบาทคร่าวๆเพื่อเปิดช่องให้ผู้เรียนตีความแล้วก็คิดบทสนทนาเองได้ใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างจากการสอนที่เป็นลักษณะใช้กิจกรรมละครที่จะมีการใช้บทละครมีการซักซ้อมกันบทบาทสมมุติจะเน้นสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อได้บทบาทนี้แล้วผู้เรียนคิดยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นเพื่อจะดูว่าอ๋อคนแต่ละคนเวลาได้บทบาทเดียวกันเนี่ยมีความคิดความเชื่อมุมมองแตกต่างกันผมยกตัวอย่างใกล้ตัวเราเป็นโรงเรียนเมืองไทยก็ได้นะครับเช่นเราอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเคารพสิทธิผู้อื่นใช่ไหมฮะอาจจะเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียนคุณครูอาจจะกำหนดบทบาทสมมติสัก 3-4 บทบาทเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นมีแม่ค้าที่ขายอาหารมีนักเรียนที่เป็นผู้ต่อคิวซื้ออาหารมีนักเรียนที่มาแซงแถวมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วดูซิว่าตัวละครที่รับบทบาทแต่ละตัวเนี่ยแสดงบทบาทยังไงแล้วก็เมื่อเล่นจบก็พูดคุยกันว่าคุณเป็นคนที่ต่อคิวอยู่แล้วมีคนมาแซงคิวคุณรู้สึกยังไง
1: ค
2: นแซงคิวเมื่อแซงคิวเสร็จแล้วโดนแม่ค้าทักท้วงโดนเพื่อนที่อยู่สถานการณ์ที่เป็นผู้สังเกตการทักท้วงรู้สึกอย่างไรเราเป็นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เราเห็นเพื่อนแซงคิวเพื่อนซื้ออาหารเราคิดยังไงทำไมทำแบบนั้นเพราะอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างต่างๆนะครับเพราะเราต้องการเห็นมุมมองที่มีต่อสถานการณ์หนึ่งๆแล้วก็ใช้บทบาทนะครับเป็นตัวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดความเชื่อมุมมองค่านิยมตัวเองขึ้นมาเขาเชื่อหรือเปล่าว่าต้องเคารพสิทธิผู้
1: อ
2: ื่นเขาเชื่อหรือเปล่าต้องช่วยปกป้องสิทธิผู้อื่นหรือเขามองว่าทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้เป็นตัวเองเด็กกำลังแสดงความคิดความเชื่อนั้นเนี่ยผ่านบทบาทที่สมมติขึ้นเด็กก็จะรู้สึกปลอดภัยเพราะเขาไม่ได้ถูกโจมตีสิ่งที่เขาเป็นแต่พอเขาตีความบทบาทแบบนี้เพื่อนมองบทบาทนี้ยังไงถ้าเปลี่ยนตัวละครให้เพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเล่นคนอื่นเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของการในการสอนที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติโดยเฉพาะการสอนเรื่องค่านิยมเราก็ใช้เรื่องนี้มาก
1: ฉะนั้นเนี่ยบทบาทของคุณครูที่เป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนเนี่ยไม่น่าจะเป็นแค่ผู้ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของกิจกรรมแต่ว่ามันต้องมีบางอย่างที่เป็นปริศนาอยู่
2: คือในกิจกรรมเนี่ยคุณครูเป็นตั้งแต่คนออกแบบบทบาททั้งหมดเลยด
1: ี
2: ไซน์ทั้งหมดแล้วแล้วก็เมื่อกิจกรรมเกิดขึ้นเนี่ยคุณครูเป็นคนช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศของการแสดงสมมุติเป็นบรรยากาศเปิดแล้วก็หัวใจที่ผมบอกไม่ใช่แค่การแสดงเมื่อการแสดงจบจะต้องเป็นคนชี้ประเด็นชวนคิดชวนถกเถียงกันแล้วก็ช่วยทำให้บรรยากาศของการพูดคุยเนี่ยไม่ได้เป็นการตำหนิกันแต่เป็นการรับฟังกันละกันว่าทำไมคนแต่ละคนตีความเรื่องนี้แตกต่างกันแล้วก็สุดท้ายต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนตัวเองว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมีส่วนในการสังเกตการการแสดงบทสมมติคาบนี
1: ้
2: นะครูจริงเป็นผู้ที่ช่วยตะล่อมประเด็นช่วยตั้งคำถามคมและช่วยชี้ประเด็นในการคิดต่อของผู้เรียนแล้วก็อย่างที่ย้ำก็คือไม่ได้รีบเป็นคนตัดสินผู้เรียนว่าจะทำผิดทำถูกแต่ผู้เรียนต้องค่อยๆตระหนักได้เองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่ครับกิจกรรมที่3ที่วันนี้อยากจะชวนคิดชวนคุยเอาข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อมูลที่เด็กควรจะต้องรู้ใช่ไหมคุณครูอาจจะส่งเสริมการทำงานเป็นลักษณะเรียนรู้เป็นโครงงานใช่ไหมครับศึกษาสืบสอบด้วยตัวเองได้หรือเป็นการกลุ่มได้หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่คุณครูเตรียมมาส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดประเด็นเช่นอะไรนะครับรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยเงินไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏว่าเงินส่วนใหญ่หมดไปกับค่าใช้จ่ายของนายทุนในเรื่องของการโฆษณาสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับแต่ค่าจ้างผู้ผลิตแรงงานได้น้อยมากไอ้อย่างนี้เป็นธรรมหรือเปล่าคิดเห็นยังไงข้อมูลนี้เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวเปิดประเด็นในการที่จะถกเถียงอภิปรายกัน
1: ครับ
2: แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่วันนี้เตรียมมาคุยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเด็นเรื่องข่าวเนี่ยรอบตัวเด็กมากแล้วก็คุณครูก็จะมีส่วนในการช่วยเลือกข่าวที่น่าสนใจมาใช้ในการเรียนการสอนได้หัวใจสำคัญในการเป็นพลเมืองคือเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับเมื่ออ่านข่าวเสร็จแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นของผู้เขียนข่าวและตัวเราเองคิดเห็นอย่างไรพอพลเมืองต้องคิดอย่างมีวิจัยและตัดสินใจได้ในบทบาทหน้าที่พลเมืองอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน 3-4 รูปแบบที่คิดว่าคุณครูน่าจะมีโอกาสนำมาใช้ในการเรียนการสอนทางประถมและมัธยม
1: พอเราดูนี้เราสึกว่าหูยตาแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
2: อ
1: ่ะแล้วเด็กเล็กๆป.1 ป.2 เนี่ยเขาก็ต้องเรียนเรื่องของหน้าที่พลเมืองเหมือนกัน มันจะออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์ทั้งในเรื่องของตัวเนื้อหาด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเริ่มจะตั้งคำถามแล้วว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงเด็กจะต้องแบบเหมือนท่องอะไรก่อนหรือเปล่าหรือจะต้องปฏิบัติเลยแล้วต่อไปมันจะต้องสอบอะไรกันยังไงในเรื่องของหน้าที่พลเมืองอาจารย์คิดว่าในป.1 ป.2 มันต้องเริ่มยังไงก่อน
2: ของเด็กเล็กจริงๆมันเรียนหัวข้อเดียวกันแต่บริบทของเขาเนี่ยเรียนใกล้ตัวมากขึ้นเช่นตอนเราเรียนมัธยมเราจะเรียนเรื่องที่เป็นคอนเซปต์ไกลตัวได้ใช่ไหมฮะความเป็นธรรมทางสังคมความหลากหลายทางสังคมใช่ไหมครับพอเป็นเด็กประถมแล้วก็ความหลากหลายในชั้นเรียนบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนเราเรียนอันนี้เราเป็นเคสตัวอย่างกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศนั้นประเทศนี้เพราะเด็กกำลังเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีต่างแต่พอประถมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรามีเรื่องอะไรบ้างมันเกิดความขัดแย้งในชั้นเรียนเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับตอนเด็กเล็กก็จะเรียนบริบทใกล้ตัวสร้างสำนึกความเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มแล้วพอเริ่มโตมากขึ้นป.3 ป.4 เด็กก็จะเริ่มเรียนรู้คอนเซปต์เรื่องพลเมืองได้เรียนรู้ว่าสังคมคาดหวังบทบาทหน้าที่พลเมืองอย่างไรบ้างแล้วก็ตามหลักสูตรเมืองไทยปัจจุบันนะครับเด็กจะเริ่มเรียนคำว่าพลเมืองหรือเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ป.4 ก็คือเป็นช่วงชั้นที่2เพราะฉะนั้นป.1 ป.2 ป.3 คือช่วงเวลาที่ครูจะฟูมฟักเซนความเป็นเมมเบอร์ชิพสมาชิกของสังคมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มที่ใกล้ตัวเขาในห้องเรียนในโรงเรียนที่บ้านในครอบครัวมีบทบาทอะไรมีหน้าที่อะไรถ้ามีความขัดแย้งจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ยังไงหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรทำงานร่วมกันได้ยังไงแล้วพอเริ่มประถมปลายก็จะเริ่มเรียนเรื่องที่ไกลตัวมากขึ้นใช่ไหมครับโยงไปหาคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับการปกครองเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายวัฒนธรรมในท้องถิ่นในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่ความเป็นสังคมโลกต่อไปกิจกรรมที่ผมยกตัวอย่างวันที่4กิจกรรมเนี่ยก็สามารถใช้กับเด็กประถมได้แต่ต้องทำให้ง่ายและเหมาะสมกับช่วงวัยเช่นข่าวที่เลือกมาก็ต้องเป็นข่าวที่เด็กอ่านและเข้าใจได้หรือเป็นข่าวที่คุณครูมาช่วยเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือมาจากการ์ตูนที่เด็กอ่านมาจากเรื่องใกล้ตัวที่เด็กรับรู้จากข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวหรือให้เด็กยกตัวอย่างจากเรื่องชีวิตประจำวันแล้ววาดเป็นรูปภาพออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็นำเสนอข้อมูลเป็นเลือกสรรข้อมูลได้และตัดสินใจได้ในบทบาทของพลเมือง
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสื่อเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยสรุปประเภทของสื่อเผื่อว่าครูเขาจะได้เข้าถึงแหล่งสื่อได้ช่วยแนะนำหน่อย
2: จริงแบ่งกว้างๆส
1: อง
2: สามอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ใช่ไหมครับทั้งข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าบทความต่างหรือตอนนี้ก็เป็นสื่อออนไลน์ที่ใกล้ตัวมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังรูปภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์คลิปวิดีโอทั้งหลายพวกนี้ก็ยังเป็นสื่อซึ่งจูงใจเด็กได้อยู่เพราะว่าเด็กก็ต้องการภาพที่มันมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือพอเป็นเด็กประถมก็จะเป็นสื่อการ์ตูนใช่ไหมครับที่ใกล้ตัวเขาแล้วก็สื่อที่เป็นลักษณะเป็นเทคเป็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึงช่วงวัยผู้เรียนในการอ่านในการค้นคว้าซึ่งสื่อเหล่านี้จริงอยู่ล้อมรอบตัวเด็กหมดใช่ไหมฮะคุณครูมีหน้าที่ในการคัดสรรมาส่วนนึงกับสอนให้เด็กเข้าถึงเป็นและเลือกใช้เป็นก็คือรู้ว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้จากที่ไหนและเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเชื่อถือได้หรือไม่มีเครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อกี้ผมปิดท้ายที่เรื่องของข่าวเนี่ยครับอาจารย์อาจจะดีไซน์เป็นตาราง3ช่องจากข่าวนี้มันมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรบ้างใช่ไหมฮ
1: ะ
2: หรืออาจจะทำเป็นตารางใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นตารางง่ายๆชวนถึงการวิเคราะห์ข่าวข่าวนี้มาจากแหล่งข่าวที่ไหนข่าวนี้พูดถึงข้อเท็จจริงอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่อ่านแล้วเราเข้าใจว่าเป็นการแสดงทัศนะความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนข่าว
1: อ
2: ่านข่าววิเคราะห์เสร็จแล้วก็ให้เด็กจับคู่แล้วก็คุยกันหรือว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้สะท้อนความคิดตัวเองเพราะเราคงไม่อยากให้แค่เด็กไปเอาข่าวมาแล้วก็มาเล่าข่าวในห้องแล้วจบใช่ไหมครับหัวใจสำคัญคือเมื่อมีข่าวนี้เกิดขึ้นแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับข่าวนี
1: ้
2: เพื่อนในห้องมองยังไงเกี่ยวกับข่าวนี
1: ้
2: ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับเราในฐานะสมาชิกของสังคมอย่างไรถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในข่าวนี้เราจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองร่วมสังคมเดียวกันให้แก่ผู้เรียนครับ
1: อาจารย์คะแล้วในการเลือกข่าวหรือว่าตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยเราจำเป็นต้องเอาสิ่งที่เป็นปัญหาไหมคะพอเอาปัญหามาตั้งต้นเลยเกิดความขัดแย้งแล้วมันจำเป็นไหมต้องเริ่มจากปัญหาหรือว่าเราจะเริ่มต้นจากเรื่องที่เป็นทางบวกได้ไหม
2: ทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเอาปัญหาเป็นตัวตั้งเพื่อไปประเด็นในการศึกษาค้นคว้าต่อก็ได้ว่าภายใต้ปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้เพิ่มเติมอีกหรือจะเอาตัวประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงอยู่ก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะเป็นทางออกใหม่ๆที่น่าสนใจก็ได้ปัจจุบันเราใช้ผสมผสานกันบางเรื่องเราเปิดจากประเด็นปัญหาก่อนกำลังมีประเด็นปัญหาเรื่องอะไรภายใต้ประเด็นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมีอิชูเรื่องอะไรบ้างที่ต้องศึกษาค้นคว้าแล้วเมื่อค้นคว้าเสร็จแล้วมันมีทางออกของปัญหายังไงบ้างก็มีทั้งส่วนที่เป็นโจทย์คำถามที่ยาก เปิดประเด็นที่ท้าทายใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของแนวทางออกที่เป็นทางออกใหม่ที่ผู้เรียนได้จะมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ใช่ไหมครับแล้วก็เหนืออื่นใดคือเราไม่ได้ให้เด็กเรียนปัญหาเพื่อจะหวังให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเขาแต่อยากให้เขาเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานี้อย่างไรป
1: ั
2: ญหาประเด็นปัญหานั้นเนี่ยกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างไรเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่เด็กแก้เองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นปัญหาจราจรอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าเอาให้เด็กเรียนเพื่อจะให้รู้ว่าอ๋อเรามีส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่โดยสารรถสาธารณะเราใช้เรื่องส่วนบุคคลถ้าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีในการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลได้ก็จะ

0: เพื่อลดทอนปัญหานี้ได้แต่จะหวังให้เด็กตัวเล็กๆม .1 เนี่ยครับเป็นคนแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แต่เด็กจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาทั้งหมดเป็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบขนาดใหญ่ที่ตัวเขาเองเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เขามีบทบาทหน้าที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี
1: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอากรณีศึกษาซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยมาสอนเรื่องหน้าที่พลเมืองเราจะตั้งต้นจากอะไรในเมื่อมันไม่มีปัญหา
0: อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะเช่นเราไปเอาตัวอย่างความสำเร็จมาเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเขาทำสำเร็จได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างสภาพทางสังคมที่นั่นเป็นยังไง
1: พลเมือง
0: ที่นั่น
1: ปฏิบัติตัวยังไง
0: เขาสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเราจะวิธีการเขามาเราต้องทำยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ในสังคมรอบตัวเราเป็นยังไงเอาเรื่องใกล้ตัวเราก่อนชุมชนเราเป็นยังไงถ้าเราจะเอาวิธีการตอนนั้นมาใช้เหมาะหรือเปล่าเราคงจะไม่ได้ให้เด็กแค่ไปเอาตัวอย่างที่ดีมาแล้วก็ทำเลียนแบบแต่อยากจะให้เขาได้เห็นพลังของคนที่สามารถที่จะใช้พลังความเป็นพลเมืองในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับถ้าเป็นเด็กโตครับกิจกรรมก็น่าจะไปถึงขั้นที่เสริมพลังให้เขาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเช่นทำโปรเจกต์พลเมืองสำรวจปัญหาในท้องถิ่นแล้วก็ใช้พลังแบบเด็กนี่แหละครับในการสื่อสารกับผู้ใหญ่จะเป็นกิจกรรมลักษณะที่เป็นการสื่อสารเป็นโปสเตอร์ชี้แจงข้อมูลถ่ายทอดความรู้หรือเป็นลักษณะกิจกรรมละครกิจกรรมการแสดงที่ต้องการเปิดประเด็นในการถกเถียงแก่ผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้ครับ
1: มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้สรุปหัวใจสำคัญของการสอนหน้าที่พลเมืองให้กับนักเรียน
0: การเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองอันดับแรกก็ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนในคอนเซปต์เรื่องพลเมืองแล้วก็เห็นบทบาทหน้าที่ตัวเองที่จะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองต้องเน้นบริบทจริงสถานการณ์จริงโลกความเป็นจริงเด็กไม่ควรเรียนแค่หลักการตามทฤษฎีแต่ต้องเห็นว่าสถานการณ์จริงคืออะไรแล้วก็ต้องกล้าเผชิญกับสถานการณ์จริงกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมองว่าปัญหาคือความท้าทายที่คนต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ร่วมกันสร้างแล้วตัวเขาเองตามช่วงวัยเขามีบทบาทได้แค่ไหนการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองต้องเสริมพลังผู้เรียนให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเสริมพลังเขาเห็นว่าเขามีส่วนในการแก้ปัญหาได้เขาเป็นคนหนึ่งที่จะมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นได้เพราะอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของการเป็นพลเมืองพลเมืองไม่ใช่เป็นผู้ตั้งรับนโยบายแต่พลเมืองคือผู้ที่พยายามจะมีส่วนอย่างแข็งขันในการที่จะทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้น
1: ทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้น
0: เริ่มจากใกล้ตัวที่สุดน
1: ะ
0: จากห้องเรียนของเราโรงเรียนของเราชุมชนของเราไปถึงสังคมของเรา
1: ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของหน้าที่พลเมืองเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าคุณครูหลายคนโล่งใจแล้วนะคะว่าเมื่อต้องสอนหน้าที่พลเมืองจะต้องวางหลักสูตรแล้วก็จัดการเรียนการสอนยังไงรวมทั้งเทคนิคและวิธีการสอนจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงเด็กๆในวัยอนุบาลแล้วเชื่อว่าทุกคนคงเห็นว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่เรากำลังจะปลูกฝังเด็กๆในวัยนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเขาไปตลอดชีวิตเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะเราโชคดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ดร.ปัทมสิริธีรานุรักษ์จารุชัยนิวัฒน์อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาประถมวัยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะพอเราพูดถึงเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมวัยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มมีคำถามว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเวลาเอาไปโรงเรียนแล้วเนี่ยจะให้เล่นเยอะๆดีหรือว่าจะต้องฝึกอ่านเขียนหรือว่าจะต้องมีการคิดคำนวณอะไรได้บ้างแล้วอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยไขข้อข้องใจกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะก็เด็กอนุบาลเนี่ยนะคะเขาจะมีความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นช่างซักช่างถามช่างจินตนาการนะคะวิธีการเรียนรู้ของเขาเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการหยิบจับลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะคะเขาในวัยนี้เขาอยากจะทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวเขาเองเนาะเพราะนั้นเขาจะชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะนั้นเวลาเขาทำอะไรสำเร็จเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่หรือคุณครูเองเนี่ยก็จะต้องชื่นชมเขาเพราะว่าการชื่นชมเนี่ยมันจะพัฒ

0: นาไปสู่การที่เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พัฒนาสู่ความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาด้วยนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของร่างกายจริงๆในวัยนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาด้านร่างกายที่มากขึ้นนะคะสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้คล่องแคล่วมากขึ้นเขาจะชอบปีนป่ายเขาจะชอบเล่นอะไรผาดโผนแต่ในเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราควรจะพัฒนาเขาเช่นก็ให้เขาได้ฝึกที่จะทำช่วยเหลือตัวเองในการแต่งตัวการทำกิจวัตรประจำวันให้ใช้มือใช้ตาบ่อยๆให้มันสัมพันธ์กันนะคะหรือว่าทำกิจกรรมศิลปะต่างๆใช้กรรไกรตรงนี้มันจะพัฒนาไปสู่การที่เขาเมื่อเขาอยู่ในวัยประถมเมื่อขึ้นชั้นประถมอะค่ะเขาจะพร้อมที่จะเรียนเขียนอ่านหรือพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปค่ะ
1: จากที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าตามทฤษฎีหรือว่าตามหลักการแล้วเด็กควรจะได้เล่นมากๆแต่พอเราไปดูลูกบ้านข้างๆอะไรเงี้ยเด็กอีกโรงเรียนนึงเขาเริ่มอ่านเขียนเยอะแล้วหรือว่าเขาอ่านเขียนคิดคำนวณไปได้ไกลแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าลูกของเราเนี่ยช้าเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนกับคำว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะตรงนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรากำลังตำหนิหรือว่ามันเป็นความผิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูเขาจะเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังมาตำหนิว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันผิดมากมายอะไรนะคะแต่ตรงนี้เข้าใจว่าในความเป็นครูปฐมวัยเนี่ยคุณครูทุกท่านเนี่ยมีความหวังดีมีความปรารถนาดีที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างเต็มที่นะคะแต่เราต้องยอมรับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปมีบริบทที่เปลี่ยนไปเด็กมาจากครอบครัวที่แตกต่างหรือความการศึกษาอะไรเรามีการเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมานานกับปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีหลักการมีวิธีการมีความเชื่อหรือมีแนวทางที่เปลี่ยนไป
1: พอเรามาพูดถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วเนี่ยน่าจะมีในหลายประเด็นด้วยกันอยากให้อาจารย์ได้ลองยกตัวอย่างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างเช่นเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆเนี่ยค่ะ
0: จากการทำงานกับหน่วยงานหลายๆสังกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสพท.หรือว่าสังกัดเอกชนหรือสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีคุณครูปฐมวัยที่จบไม่ได้ตรงวุฒิปฐมวัยโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูท่านนั้นเนี่ยอาจจะได้รับการมอบหมายให้มาดูแลเด็กอนุบาลเนื่องด้วยมีวัยวุฒิที่เหมาะสมนะคะคืออายุเยอะนะคะหรือไม่ก็เป็นคุณครูที่ไม่ได้มีตรงคุณวุฒิแต่ผู้บริหารมองว่าสอนอนุบาลไม่ยากเขาก็มอบหมายให้มาสอนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาคุณครูเข้าห้องสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเนาะก็ทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักพัฒนาการอีกประเด็นนึงก็จะมีเหมือนกันเช่นคุณครูที่จบตรงวุฒิแต่เป็นการเรียนแบบซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมีการปรับคุณวุฒิครูนะคะก็คุณครูก็จะเรียนหลักสูตรแบบบางทีก็หลักสูตรที่ไม่ยาวนักข้อจำกัดในเรื่องเวลาที่เขาอบรมเนี่ยค่ะมันทำให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลักการทางด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยไม่สามารถเชื่อมโยงหรือนำมาสู่การปฏิบัติหรือการสอนในห้องเรียนได
1: ้ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าขณะนี้คุณครูเหล่านี้ก็ยังอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัยอยู่อาจารย์คิดว่าเราจะมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของการทำหน้าที่ของครูปฐมวัยในการพัฒนาวิชาชีพของเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ตัวคุณครูเองเนี่ยค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีกระแสเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพรบการศึกษาใบประกอบวิชาชีพของครูสภาหรือในเรื่องของสมศที่เข้ามาเนี่ยทำให้ครูต้องมีความกระตือรือร้นได้มีความแอคทีฟในการพัฒนาตนเองตรงนี้มันอาจจะต้องมีหลักฐานการพัฒนาตนเองอีกมากมายที่คุณครูต้องทำเช่นวิจัยชั้นเรียนต้องมีการนิเทศตรงนี้เนี่ยคุณครูอนุบาลหรือครูปฐมวัยเองที่เป็นอยู่นะคะในบางส่วนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียนเนาะจริงๆการทำวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้คุณครูพัฒนาการสอนเพื่อ นำไปสู่ผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนแต่คุณครูกับมุ่งมั่นที่จะทำวิจัยแบบเป็นภาระที่มากเกินกับตัวเองเช่นทำวิจัย5บทซึ่งเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงไปกับการสอนทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักแล้วทำให้ดึงเวลาในการสอนเด็กออกไปนะคะถ้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดก็จะช่วยให้การทำวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์กับเด็กมากขึ้นในอีกส่วนนึงที่เป็นเรื่องของการนิเทศนะคะมันมี2มุมมองเนาะ

0: มันมีครูที่ถ้าเรามองว่าคุณครูที่ไม่ค่อยเก่งก็จะไม่ชอบให้ใครมาดูเราสอนเนาะเพราะกลัวเขาจะมาจับผิดเนาะอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นคุณครูที่เก่งมากที่มองว่าเก่งแล้วไม่ต้องนิเทศก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการนิเทศมีนวัตกรรมอะไรที่เข้ามาใหม่ในวงการศึกษาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น mentoring coaching ถ้าเกิดเราเอาตรงนี้เข้ามาใช้กับคุณครูนะคะจะช่วยปรับ attitude จะช่วยปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเขาให้มี attitude ที่ดีกับการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพได้มากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเรื่องของหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่ะในทางทฤษฎีหรือในทางหลักการแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้สรุปให้ฟังว่ามันมีหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังไงคะ
0: โดยหลักการแล้วนะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องเวลาครูผู้สอนเนี่ยโดยระบุไว้ในหลักสูตรก็คือว่าเขาจะต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะธรรมชาติเขาจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่นในพื้นฐานในรูปแบบของหลักสูตรของประเทศเราหลักสูตรปฐมวัยเนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะการสอนแบบบูรณาการเนี่ยจะเป็นการที่คุณครูสามารถเชื่อมโยงสาระความรู้ต่างๆที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถนำความรู้นั้นนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แตกต่างจากการสอนเป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมยิบย่อยต่างๆนานาเนี่ยนะคะ
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของวิชาการที่หนักสำหรับเด็กเล็กๆพันเนี่ยน่าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีบทบาทในการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยเนี่ยนะคะในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์มีประสบการณ์ยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่ให้คุณพ่อคุณแม่มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆในช่วงปฐมวัยค่ะ
0: ในหลักการปฐมวัยนะคะของ NAEYC หรือหลักสากลเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วหลักปฏิบัติหรือที่คุณครูในประเทศเราเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการทำงานกับพ่อแม่ค่อนข้างน้อยซึ่งตรงนี้ค่ะมันทำให้เราใช้พลังของพ่อแม่ที่มีจริงเขามีพลังเยอะมากเนาะเพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นครูที่ดีที่สุดของลูกฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เปิดโอกาสให้เขาเข้ามามากกว่าแค่การขอบริจาคสิ่งของจากเขาซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีและดึงพลังตรงนี้มาได้เนี่ยค่ะเราจะเกิดสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับพ่อแม่แล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยมีความเข้าใจในหลักการที่เราพยายามทำอยู่แล้วก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพได
1: ้ค่ะในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องให้เขาอ่านเขียนได้ในช่วงเวลาของ 3-5 ปีนี้หรือเปล่าคะ
0: ในปัจจุบันนี้ในของการศึกษาปฐมวัยของประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนนักเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเห็นได้จากหลักสูตรในระดับปฐมวัยกับหลักสูตรกลางๆนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยที่มันไม่มีรอยช่อที่จะมีความต่อเนื่องจากเด็กอนุบาลไปสู่เด็กประถมซึ่งตอนนี้คุณครูอนุบาลทุกคนเนี่ยพยายามจะเชื่อมต่อตัวเองขึ้นไปหาประถมแต่มันต้องพบกันคนละครึ่งทางเนาะไม่งั้นครูอนุบาลทั้งหลายเนี่ยหรือผู้บริหารหรือผู้ปกครองเองก็จะคาดหวังว่าครูอนุบาลต้องสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อยู่ในวัยอนุบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยผู้บริหารนะคะหรือคุณครูประถมเองเขาคาดหวังว่าเด็กที่จบอนุบาลมาเนี่ยคุณครูต้องสามารถสอนให้เขาอ่านออกเขียนได้เพื่อไปอ่านหนังสือแบบเรียนในป.1ได้ทันทีเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือค่านิยมของคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาเด็กไปสอบแข่งขันในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงพยายามเร่งลูกให้เรียนรู้อะไรเยอะๆมากเกินวัยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไปมุ่งสอนอ่านเขียนเนี่ยเวลาตรงนี้มันหายไปนะคะเพราะคุณครูก็จะอ่านเขียนทั้งวันเลยเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้เพราะนั้น คุณครูอนุบาลที่จบปฐมวัยมาเนาะเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีกระแสพวกนี้เยอะๆไม่ว่าจากสังคมเองก็ตามหรือนโยบายของประเทศที่มาทางหลักสูตรที่ไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยจากที่เรียนมาตามหลักเนี่ยเนาะพอเข้ามาสู่ในชีวิตจริงเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มมองว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมนะคะด้วยการสอนเด็กละ ให้เด็กเขาเน้นอ่านออกเขียนได้มากหน่อยนะคะสอนไปสอนมาก็อาจจะมีนะคะบางส่วนได้รับคำชื่นชมเยอะๆกว่าผู้ปกครองตอบรับดีผู้บริหารชื่นชมครูป.1ดีใจมากอะไรเงี้ยนะคะครูก็จะถูกกลืนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยการที่จะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเยอะซึ่งทั้งที่มันเป็นแค่ส่วนเดียวเนาะการพัฒนาเด็กเนี่ยมีทั้งในเรื่องของร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์จิตใจเด็กบางคนมีทักษะที่ดีในเรื่องของสังคมเด็กบางคนมีทักษะที่โดดเด่นในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจความมั่นคงในอารมณ์ตนเองก็เขาต้องได้รับการเติมเต็มบางคนพร่องด้านนี้บางคนพร่องด้านนั้นนะคะเพราะนั้นมันมีความจำเป็นที่คุณครูเนี่ยจะต้องปรับแล้วก็หันกลับมายึดหลักการที่จะต้องพัฒนาเด็กแบบเป็นองค์รวมแล้วให้ทุกด้านสมดุลกันเพราะเมื่อเขาขึ้นไปอยู่ชั้นประถมปีที่1เนาะเด็กจะต้องปรับตัวคงไม่ใช่แค่เรียนวิชาการเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้เขามาเนี่ยค่ะเตรียมมาแต่วิชาการเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนหรือเวลาเขาเจออะไรที่มันไม่ถูกใจอ่ะเขาก็จะปรับตัวในเชิงอารมณ์สังคมยากลำบากแล้วสิ่งพวกนี้ค่ะถ้าไม่ได้รับการเตรียมมาตั้งแต่วัยเล็กๆ เนาะเมื่อไปเตรียมตอนโตเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ไม่รวดเร็วนักนะคะก็จะสร้างความยากลำบากให้กับเขา
1: เพราะว่าเด็กในวัยอนุบาลหรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของอารมณ์แล้วก็สังคมเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆรวมทั้งเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วยคืออย่างที่โรงเรียนเนี่ยค่ะ เห็นอาจารย์ชั้นป.1เนี่ยเขาจะเริ่มสอนตั้งแต่เหมือนกับเด็กไม่รู้อะไรมาเลย มาเข้าป.1ก็ยังสามารถที่จะเริ่มเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แล้วก็เห็นว่าเด็กหลายคนตอนเข้ามาช่วงต้นๆอาจจะช้าในความรู้สึกคือเมื่อไปเทียบกับเด็กที่เขาเรียนอ่านเขียนมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์คะเขาก็ไปด้วยกันได้ไอ้ที่มันทันกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์จริงๆเด็กเนี่ยมีการเรียนรู้ตามเป็นพัฒนาการตามลำดับขั้นเนาะถ้าพูดถึงหลักทฤษฎีของพีเอเจเพราะนั้นถ้าเขายังไม่ถึงวัยเนี่ยค่ะสอนยังไงเนี่ยมันก็ไม่ไปเนาะแต่ถ้าเมื่อรอถึงวัยเช่นเหมือนครูแอมบอกว่าพอขึ้นป.1มาปุ๊บสอนไม่นานเนาะถ้าช่วยให้เขาไม่รีบร้อนจนเกินไปเขาก็จะสามารถปรับตัวได้แล้วเด็กพวกนี้ค่ะเวลาเขาปรับตัวได้เนี่ยเขาได้พัฒนาด้านอื่นๆด้านสังคมอารมณ์มาอย่างเต็มที่พอมาปรับตัวด้านวิชาการได้เขาจะเป็นคนที่มีความสุขและมีเจตคติที่ดีกับการเรียนมาก
1: อาจารย์คะเราพอจะทราบแล้วแหละว่ามันมีปัญหาเรื่องของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ที่เราได้คุยกันมาแล้วเนี่ยนะคะในส่วนตัวของอาจารย์คิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างคะ
0: การช่วยที่จะแก้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของครูปฐมวัยเนี่ยค่ะมันคงไม่สามารถแก้ได้ที่ครูปฐมวัยเพียงลำพังเนาะระบบต่างๆในสังคมเนี่ยมันต้องเข้ามามีส่วนเช่นในระบบนโยบายการศึกษาของประเทศที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วว่าต้องหลักสูตรจะต้องมีให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อทั้งส่วนของหลักสูตรอนุบาลและหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานพูดให้ชัดเจนไปเลยว่ามาถึงไม่ได้เน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้มาเลยเพราะไม่งั้นคุณครูประถมก็จะคาดหวังว่าเริ่มได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดนโยบายมันมาเชื่อมกันที่ดีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสอบแข่งขันถ้าเกิดโรงเรียนประถมหรือว่าเราสามารถปรับวิธีการรับเด็กโดยไม่คัดเด็กที่เก่งที่สุดเข้ามาเนาะมันจะทำให้ครูเนี่ยหรือผู้ปกครองไม่ต้องไปกดดันเด็กแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นเรื่องการเร่งเรียนให้เขาตรงนี้มันจะช่วยผ่อนคลายไปได้แล้วก็ในระดับโรงเรียนนะคะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยน่าจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้คุณครูเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของครูปฐมวัยถ้าผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยให้ความสำคัญมีความเป็นนักวิชาการให้ความสำคัญแล้วก็มีความเข้าใจกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอาจจะมองไปถึงเรื่องของการทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีระดับปฐมเชื่อมต่อก็ทำตรงนี้เด็กไม่ต้องกดดันไม่ต้องสอบเข้าอยู่แล้วนะคะทำหลักสูตรให้เชื่อมต่อที่มีระยะพอสมควรนะคะอาจจะเป็นสักเดือน2เดือนตรงนี้ค่ะก็จะช่วยผ่อนคลายปัญหาได้แล้วก็ถ้าในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะอาจจะทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง นะคะช่วยกันให้เขาเข้าใจที่ให้ถูกต้องขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลและคาดหวังกับลูกมากอีกส่วนนึงถ้าจะเป็นในเรื่องของคุณครูเองตัว

0: คุณครูเองเนี่ยค่ะก็ต้องมีการพัฒนาตนเองมีใจที่เปิดกว้างเนาะที่จะมองรับนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มที่หรือมีประสิทธิภาพนะคะถ้าทั้ง3ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับโรงเรียนหรือระดับส่วนตัวของครูเองร่วมมือกันนะคะความคาดเคลื่อนตรงนี้ค่ะความเข้าใจที่มันผิดพลาดในส่วนนี้ค่ะมันก็จะสามารถแก้ไขไปได้โดยไม่ยากนะคะแล้วผลลัพธ์ที่จะกลับมาก็คือเด็กอนุบาลของเราเนาะเขาก็จะเติบโตแล้วก็เป็นเด็กที่พร้อมที่จะเรียนมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนไม่ต้องทนทุกข์นะคะหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาตลอดเวลานะคะตรงนี้ถ้าเราช่วยกันคิดว่าความคลาดเคลื่อนตรงนี้ค่ะไม่น่าจะแก้ไขยากอะไร
1: เรียกว่า3ส่วนจะต้องประสานกันแล้วก็ต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเชื่อว่าคุณครูปฐมวัยได้หลักละว่าจะต้องตั้งต้นที่ตรงไหนเริ่มที่คุณครูก่อนก็ได้ขึ้นไปคุยกับผู้บริหารเลยเนาะเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนี้มาโดยตรงวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่อาจารย์ได้ให้เกียรติมาร่วมกับรายการเชื่อว่าคุณครูหลายคนก็คงจะมีกำลังใจที่จะไปพัฒนาต่อไปค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามรับชมรายการต้องการทราบความเคลื่อนไหวของทางรายการนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะอย่าลืมส่งมาตามรายละเอียดด้านล่างค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x

นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 10x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3
ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: วันนี้ก็เป็นการประถมนิเทศในการที่จะพวกเราจะออกไปฝึกประสบการณ์แต่ก่อนที่เราจะออกไปนั้นเราก็ได้เรียนในเรื่องของความรู้จากท่านอาจารย์และส่วนหนึ่งที่เราได้ใช้มาตั้งแต่โดยประมาณปี3กับปี4ก็คือโครงการที่เรามองว่าเป็นโครงการนวัตกรรมเรื่องของโทรทัศน์ครู
1: โทรทัศน์ครูเข้ามาคณะครุศาสตร์น่าจะเรียกได้ว่าประมาณปีกว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้าได้ง่ายและก็ถึงและก็สามารถนำมาใช้ได้ค่อนข้างที่จะสูงคณาจารย์ทุกท่านก็ได้นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสื่อ
2: การใช้ในห้องเรียนจะเป็นวิชาพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์มันจะเป็นการสอนเชิงพฤติกรรมเช่นการเร้าอารมณ์การควบคุมชั้นเรียนการใช้กระดานดำการใช้เสียงคลาสนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการสอนนะคะวิธีการสอนว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์บางทีเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการว่าจะสอนยังไงให้นักเรียนของชั้นเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุดตอนที่ให้นักศึกษาดูจะมีเบลลี่เขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วเป็นผู้นิเทศด้วยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ไปฝึกคุณครูที่เพิ่งออกสอนหรือคุณครูที่มีทักษะการสอนที่ยังไม่ดีฝึกแล้วเด็กก็จะได้ดูตัวอย่างที่ดีๆจากการคอมเมนต์หรือการนิเทศของเขา
3: I thought it was a good lesson. I thought it had pace and you took the learning through a whole number of different stages and you gave them a lot of work to do.
4: Can you hold that end, Adele? I think you're going to beour enzyme, so can you have the scissors? Jamal, can you hold the other end? So Adele, can you go and cut in between the molecules? So starting, Adele, start from here.
5: It's dropping, look.
4: Excellent. Thank you, Adele. Guys, can you hold these up?
2: เราใช้เวลาเพียง15นาทีทำให้เห็นวิธีการการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีทั้งกระบวนการ
6: เช่นเดียวกับที่ห้องเรียนของอาจารย์วิไลพรอาจารย์ได้เลือกนำโทรทัศน์ครูมาเป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างสร้างสรรค์
7: วันนี้เนี่ยสอนเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยทางนวัตกรรมเราก็อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ว่าการไปสืบค้นข้อมูลนั้นควรจะมีวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างไรก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ ICT มัธยมศึกษาการจุลกรรมทางความคิดก็มาให้เด็กดูโดยคิดว่าถ้านักศึกษาเราได้ดูนะเนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสามารถไปสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
8: Schools are beginning to wake up to the dangers of plagiarism.
9: Now would you exchange your paper with someone else please? NowWould you put your names at the top above the other people's names? When you finish that, you're going to hand them in because I'm going to give you credit for their work. Is it fair to have somebody else's work?
7: จากสิ่งที่เขาดูนั้นเนี่ยทำให้เขาคิดต่อไปเลยว่าแล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะให้มีการนำเสนอ5นาที
10: ก็คือถ้าไม่มีใครชี้นำปุ๊บเขาก็จะคิดว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกรวมไปแต่เราที่โตแล้วเนี่ยก็ยังจะมีค่านิยมในการแบบว่าก๊อปวางก็ได้แป๊บเดียวก็ได้ส

0: ของงานแล้วรู้สึกเฉยๆธรรมดานั่นคือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมล่ะคะ
1: ครูจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับการที่จะทำให้คนในอนาคตที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเป็นนักวิจัยนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนนะครับ
2: โทรทัศน์ครูนั้นเป็นสื่อในการให้การเรียนรู้กับผู้เรียนโดยเฉพาะเป็นผู้เรียนที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต
3: และนอกจากการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนแล้วในบางครั้งโทรทัศน์ครูยังถูกนำมาใช้เป็นเนื้อหาในวิชาการเรียนการสอนของคณะด้วย
4: ผมจะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเนื้อหาก็จะเป็นวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านสื่อการสอนก็จะเป็นโทรทัศน์ครูเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราลงไปดูโทรทัศน์ครูที่ศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูชั้น5ครับหลังจากที่เราดูแล้วก็จะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยจดบันทึกเทคนิคการสอนที่เราได้ค้นพบจากการดูโทรทัศน์ครูแต่ละตอนก็ให้เขาไปดูโทรทัศน์ครูตอนหนึ่งเลือกเอาตอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เขาเรียนครับแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกัน
3: และเพื่อให้การรับชมสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจารย์นรัตน์ได้คิดสร้างระบบการเข้าชมโทรทัศน์ครูลักษณะคล้ายอินทราเน็ตขึ้นมาใช้ภายในศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูแห่งนี้โดยเฉพาะ
4: เราจะแบ่งหมวดหมู่ออกไปตามรายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์ทำให้มันคล้ายๆกับของโทรทัศน์ครูครับก็เชื่อว่าหลังจากที่เข้าไปใช้ในห้องศูนย์ประสานเนี่ยก็จะใช้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดกลับไปใช้ทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะใช้เป็นพอตอนท้ายปลายทางที่เราต้องการทักษะให้เขาแสดงเหมือนกับประมวลความคิดของเขาออกมาก็ให้เขาใช้ความรู้ทั้งหมดของเขาออกมาทำอีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาโทรทัศน์ครูให้เราไปดูรายการโทรทัศน์ครูตอนใดก็ได้ตอนหนึ่งเสร็จแล้วให้เราไปCapture เอาหน้าจอของวิดีโอในตอนนั้นๆเอาออกมาเป็นไฟล์รูปภาพเวลานักศึกษาเขียนบรรยายให้นึกว่าตัวเองเป็นเหมือนบรรณาธิการครับกำลังรีวิวหนังสือเหมือนกับเรารีวิวหนังเรื่องหนึ่งขณะนี้เรากำลังจะรีวิวโทรทัศน์ครูตอนหนึ่งครับให้เขาเขียนเรื่องย่อออกมาเสร็จแล้วก็ยังให้เขาเขียนเทคนิคการสอนที่เขาค้นพบในตอนนั้นแล้วตอนท้ายก็จะเป็นพื้นที่อิสระให้เขาแสดงความคิดเห็นโทรทัศน์ครูเป็นเหมือนอาวุธที่ครูเนี่ยสะสมไว้ที่ผมสอนนักศึกษาว่าให้จดเทคนิคการสอนที่ตัวเองค้นพบในแต่ละตอนจดเก็บไว้ถ้าเราจดได้เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนกับเรามีอาวุธมากขึ้นแค่นั้นถึงเวลาหนึ่งมันก็หยิบมาใช้ให้ถูกจุดผมเชื่อว่าโทรทัศน์ครูเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาครู
3: นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจในห้องเรียนแล้วก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทางคณะจะนำโทรทัศน์ครูมาเติมเต็มและเป็นต้นแบบให้นักศึกษานำไปบูรณาการออกแบบแผนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนจริง
5: ปัญหาที่ผ่านมาก็คือนักศึกษาผมนะแม้ว่าจะได้เรียนทฤษฎีเรียนอะไรเต็มที่เขาก็ยังอายุน้อยประสบการณ์สอนเขาก็ยังไม่เยอะเขายังไม่ได้เห็นรูปแบบการสอนเทคนิควิธีหรือลีลาที่มากพอเพราะฉะนั้นในระหว่างปฐมนิเทศนักศึกษาเราจะเปิดเวทีให้เขาได้ประชุมกลุ่มย่อยเป็นรายวิชาเอกฉายโทรทัศน์ครูให้นักศึกษาดู
3: ที่ห้องประชุมของสาขาการศึกษาวิชาปฐมวัยอาจารย์พิชญาดาและทีมกำลังเริ่มชวนนักศึกษาเข้าชมโทรทัศน์ครูตอนต่างๆเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนและจัดการเรียนการสอน
6: วันนี้ครูเลือกเทปให้นักศึกษาดูเป็นเทปของครูเจี๊ยบยุวดีนะคะในเทปชื่อน้ำไม่เต็มแก้ว
7: สำหรับแผนการสอนในวันนี้อาจารย์ยุวดีจะสอนเรื่องหมาก้านกล้วย
6: ครูเจี๊ยบสอนชั้นประถมปีที่1ซึ่งเด็กชั้นประถมปีที่1เนี่ยเพิ่งจะขึ้นไปจากอนุบาลสิ่งที่น่าประทับใจในตัวครูเจี๊ยบก็คือครูเจี๊ยบเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคลิกของครูที่มีชีวิตชีวาเมื่อนักศึกษาดูร่วมกันแล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษาช่วยกันคุยว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้างจากการดูเทป

0: ในครั้งนี้
1: ที่ได้จากครูเจียงนะคะก็คือบุคลิกภาพของคุณครูคุณครูเจียงเนี่ยจะเป็นคนที่รวดเร็วกระชับฉับไวซึ่งบุคลิกของครูปฐมวัยน่าจะได้แบบนี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ก็คือไปจัดกิจกรรมของพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็จะเอามาจัดแล้วก็เด็กไปเคลื่อนไหวร่างกายเด็กก็จะสนุกสนาน
0: คือหวังว่าเขาจะสามารถออกแบบการสอนได้ดีโดยที่ใช้ความรู้ที่เขาเห็นครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นฐานเข้ามาแล้วความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยทำยังไงที่แอปเข้ามาด้วยกันได้แล้วก็เขาสามารถที่จะออกแบบการสอนได้ดีแล้วก็เป็นครูที่แบบเป็นครูเก่งแล้วก็สอนเด็กแบบมีความสุข
2: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเริ่มกิจกรรมวางแผนไฮสคู
3: ลและที่นี่วันนี้เราจะมาติดตามหนึ่งในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้แรงบันดาลใจจากการชมโทรทัศน์ครูจนนำมาออกแบบการสอนของตนเองได้ในที่สุด
2: ห้องที่หนูเข้าไปฝึกสอนคุณครูให้ฝึกการเรียนการสอนแบบไฮสคูลอะค่ะหนูก็เลยได้ไปดูของคุณครูอรวรรณพดุงการนะคะหนูก็ประทับใจตรงที่คุณครูเขาจะปล่อยให้เด็กได้คิดเองปล่อยให้เด็กได้ทำงานตามแผนของเขาคือจะฝึกความรับผิดชอบของเด็กอะค่ะ
4: ที่คุณครูนำกิจกรรมการวางแผนมาใช้ในการสอนศิลปะในชั้นเรียนนะคะคือคุณครูต้องการให้น้องรู้จักขั้นตอนในการทำงานมีการคิดวิเคราะห์ใส่รายละเอียดใส่ความรู้ลงไปในกิจกรรมศิลปะมากขึ้นที่ไม่เหมือนกับศิลปะที่สอนปกติทั่วไปอะค่ะบ้านเฮเลน่าหน้าต่างเป็นยังไงรูปทรงอะไรคะ
5: รูปทรงใบไม้
4: ทรงใบไม้เพราะฉะนั้นกระดาษมันปูที่เราตัดออกมาก็ต้องเป็นทรง
5: ใบไม้
4: เหมือนกัน
2: หนูก็ได้เอามาปรับใช้คือการเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยที่เรียนนะคะสัปดาห์นี้เรียนเรื่องพ่อค้าแม่ค้านะคะพบวิมานชิ้นที่1อะไรครับ
5: ระบายสี
2: งานชิ้นที่2อะไรคะ
5: ปั้นดินลวด
2: งานวางแผนไว้หรือยังว่าจะปั้นอะไรปั้นอะไรครับ
5: ปั้นคนขายครับ
3: ดังนั้นในห้องเรียนวันนี้เด็กๆจึงได้มีโอกาสวางแผนงานและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดความต้องการและจินตนาการของตนเอง
2: แล้วก็จะเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือการตอบคำถามการตอบคำถามระหว่างเพื่อนในห้องคือการปฏิสัมพันธ์ภายในห้องของเขาอะค่ะอยากดูผลงานของเพื่อนหรือยังคะ
6: อ
2: ยากดูแล้วเชิญคนแรกเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนหนูชื่อน้องคำแพงค่ะคนกำลังขายค่ะ
2: เชิญใครดีคะ
6: เชิญคุณเมย์ค่ะคนไปเอาผักที่ไหนคะหนูเป็นพี่บ้านค่ะเชิญคนทักเกียงค่ะมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรคะเอาแตงฟามาก่อนแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะ
2: ประโยชน์ของการดูโทรทัศน์ครูที่หนูได้รับนะคะโทรทัศน์ครูเนี่ยเหมือนเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่หนูสามารถนำจากคุณครูหลายท่านมารวมกันเพื่อที่จะประมวลเพื่อที่จะสร้างเป็นกรอบของตัวเองอะค่ะ
7: การที่เขาได้ไปศึกษาหาความรู้ต้นแบบจากโทรทัศน์ครูเขามีการพัฒนาขึ้นเยอะค่ะโทรทัศน์ครูเนี่ยนะคะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษามากเลยค่ะนักศึกษาจะได้ดูแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ได้มาพัฒนานักเรียนด้วย
8: ครูที่ดีที่สุดก็คือครูที่มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบจิตวิญญาณนี่สำคัญที่สุดครูดีจะนำส่งผลมายังความเป็นครูเก่งครูเก่งจะส่งผลไปยังครูที่มีความรู้และก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงดังนั้นความหลากหลายตรงนี้ในสิ่งที่เขาได้มองได้เห็นแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อของเขาก็ทำให้เขาเกิดการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้สร้างเทคนิคการสอนทำให้มีศาสตร์การสอนที่ค่อนข้างที่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้าโดยใช้โครงการโทรทัศน์ครูขึ้นมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอน

นะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบ photo system 1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการ photolysis และโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือ photo system 1 photo system 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ photo system 1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis ค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ photo system 1แล้วก็ photo system 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ dark reaction นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คือ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ครู

0: นายคือใครเนี่ย
1: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
1: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
0: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
0: เราชื่อปกป้องนะ
1: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
0: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
1: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
1: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: เฮ้ย
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
7: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
6: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์ส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
6: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิต ยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
6: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่

0: หนูต้องทำนะฮะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
2: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
3: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุก

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะที่ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์

0: การศึกษาไทยเราเนี่ยคือเชื่อในการเอาตัวหนังสือเอาความรู้มาให้จำว่าความรู้มันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ฝึกให้เด็กค้นหาเองการบอกความรู้ไม่ใช่ที่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าไปจบที่การบอกความรู้เด็กก็จะไม่สามารถคิดในการสร้างความรู้ได้เอง
1: ถามว่าท่องจำไม่มีประโยชน์เลยหรือก็คงไม่ใช่นะครับบางอย่างเราคงต้องจำบ้างแต่พอเราท่องจำไปนานๆพอท่องจำไปทุกๆระดับนะฮะตั้งแต่ประถมหนึ่งไปจนถึงมัธยมอาจจะรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยมันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรมันเกิด mindset ที่ว่าฉันก็จะใช้สิ่งที่ฉันจำถ้าฉันอะไรจำอะไรไม่ได้ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่คิดฉันจะไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งใช้หลักการในการที่จะคิดแก้ปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาสมัยก่อนมันอาจจะอยู่ได้เพราะโลกมันไม่ซับซ้อนมากถ้าเราจะไปสู่โลก 4.0 ถามว่าเราต้องทำอะไรเราต้องสอนเด็กให้คิดเป็นพูดง่ายแต่ทำยาก
2: แต่ถ้าเราหันกลับมาดูที่ผลการประเมินความสามารถหรือทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลต่างๆของนักเรียนไทยด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโครงการโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพีซ่าเมื่อปี2561ที่ได้ทำการประเมินทักษะของนักเรียนอายุ15ปีด้านการอ่านนักเรียนไทยเราอยู่ในอันดับที่68คณิตศาสตร์อันดับที่59และวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่55จากทั้งหมด79ประเทศและถ้าเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกประเทศไทยนำหน้าเพียง2ประเทศคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้นประมาณ60%ของนักเรียนได้คะแนนด้านการอ่านต่ำกว่าสมรรถนะขั้นต่ำและ53%มีคะแนนไม่ถึงระดับสมรรถนะขั้นต่ำในด้านคณิตศาสตร์และในขณะที่44%ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้อาจจะสะท้อนในแง่มุมหนึ่งว่าหลักสูตรที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานหรือศักยภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หรือไม
3: ่ตัวหลักสูตรหรือว่ารูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยหลักสูตรหลักสูตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ซึ่งในหลักสูตรตัวนี้จะอิงตัวชี้วัดก็มาตรฐานการเรียนรู้จำนวนมากความท้าทายก็คือคุณครูจะรู้สึกกดดันที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบตัวชี้วัดต่างๆเพราะว่าในการประเมินระดับชาติก็จะมีการอ้างอิงถึงตัวชี้วัดเหล่านี้นะคะคุณครูก็จะเป็นกังวลแล้วก็ตัวหนังสือเรียนแบบเรียนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับพวกตัวชี้วัดเหล่านี้ดังนั้นบางครั้งเมื่อโรงเรียนเลือกที่จะใช้หนังสือเรียนบางเจ้าไปแล้วมันก็จะมีเรียกว่าเป็นโฟลว์ของมันว่าจะต้องเรียนไล่ตามตัวชีวัดเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะทำให้คุณครูเองก็อาจจะต้องยึดติดกับตัวหนังสือเรียนเหล่านี้เพราะว่ามันทำให้เขามั่นใจว่าจะทำให้เขาครอบคลุมตัวชีวัดทั้งหมดได้มันก็เลยพันผูกกันไปหมดว่าถ้าหลักสูตรยังไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวหนังสือเรียนยังไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณครูก็จะมีแรงกดดันตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเพราะมันไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในเรื่องของวงจรการทำหลักสูตรมันต้องมีการอัปเดตเนี่ยมันก็เลยจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจซึ่งพอเรารู้แล้วว่าโลกข้างนอกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะจริงความรู้ต่างๆที่อยู่ในตำราหรืออยู่ในหลักสูตรเนี่ยมันก็ควรที่จะถูกอัปเดตอยู่เรื่อยๆตรงนี้น่าจะเป็นอุปสรรคอันนึง
2: นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราไม่ได้มีการอัปเดตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกรอบที่เราไม่สามารถข้ามไปได้นั่นก็คือตัวชี้วัดต่างๆที่เราอาจจะเน้นไปที่เนื้อหาสาระมากกว่าทักษะหรือสมรรถนะของนักเรียน
0: ในระบบอำนาจเนี่ยทั้งครูทั้งเด็กไม่กล้าคิดต่างนะครับมีการชี้ถูกชี้ผิดจากข้อสอบตลอดเวลาอันนี้คืออันตรายมากเลยของการศึกษาที่เชื่อว่ามันคือการสอนความรู้ที่มีอยู่ความรู้เดียวถ้าเขายังวัดกันที่โอเน็ตวัดกันที่คะแนนสอบ

0: ของเด็กมันก็ทำให้กลไกของครูกลไกของผอ.ขับเคลื่อนไปที่ตัวเด็กติวโอเนี่ยเพราะเขาวัดกันตรงนั้นความดีความชอบอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็มีความถนัดเฉพาะตนของเขาเราไม่สามารถมองคนเป็นวัตถุที่จะต้องเหมือนกันการที่วัดมาตรฐานเดียวมันทำให้เด็กที่ไม่ถนัดกลายเป็นเด็กหลังห้องแล้วในระบบที่จะต้องเชิดชูผลงานเด็กหลังห้องก็รู้สึกมีฟิกซ์ไมด์เซตว่าตัวเองไม่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าเราโง่เราอยู่หลังห้อง
1: แปลว่านักเรียนอีกจำนวนมากก็ถูกทอดทิ้งไม่ได้เหลียวแลไม่ได้รับการเอาใจใส่เพราะว่าพวกคุณไม่ได้เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับมักจะเชิดชูผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่ามีป้ายติดอยู่หน้าโรงเรียนเต็มไปหมดเลยมีการติดรูปมีความชื่นชมว่าโรงเรียนขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนกลุ่มเหล่านี้ที่ต้องบอกว่าเป็นประชากรกลุ่มเล็กในโรงเรียน
0: เด็กหน้าห้องจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อธิบายว่าในบรรดาการเชิดชูต่างๆเนี่ยทำให้เด็กหน้าห้องกลายเป็นเด็กที่ถูกกดดันเพราะตัวเองจะต้องเร่งทำผลงานมันทำให้เขาเกิดฟิกซ์ไมด์เซตเหมือนกันมันทำให้เด็กกลัวความล้มเหลวในอนาคตไม่กล้าทำของยากขึ้นความคาดหวังของคนรอบข้างเขาที่เคยมีต่อเขามันเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะล้มเหลวไม่ได้ระบบที่ให้รางวัลระบบที่เชิดชูโดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นเนี่ยมันเสียทั้งสองฝ่าย
1: สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะว่าเรากำลังสื่อสารไปกับเยาวชนรุ่นใหม่ว่าเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนเก่งมีความสามารถในลักษณะแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ฟิตอินกับไอ้สิ่งที่สังคมต้องการเขาก็รู้สึกว่าถ้างั้นเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเขาเองเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เนี่ยมันมาลงในส่วนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถของเยาวชนตามทั้งโรงเรียนรัฐเองต้องการและเราก็ทอดทิ้งเด็กจำนวนมากที่เขาอาจจะมีศักยภาพมีความสามารถในด้านอื่นๆที่สังคมอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือสำคัญไม่ใช่แค่เท่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็เคี่ยวเข็นกับลูกอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนเก่งตามความหมายที่สังคมบอกเขาเอาไว้เหล่านี้ก็เป็นการที่เราลงไปกดดันอยู่กับตัวเยาวชนว่าคุณเองก็ควรต้องที่จะพัฒนาตัวคุณเองคุณมีผู้ชนะและคุณก็มีผู้แพ้แต่คุณมีผู้แพ้มากกว่าพอเวลาที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่11แล้วเนี่ยต้องกลับเข้ามาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วการศึกษามันเป็นไปเพื่ออะไรมันเป็นไปเพื่อส่งคนเข้าสู่ระบบการทำงานหรือมันเป็นไปเพื่อส่งคนเพื่อที่ใช้เขามีความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาพอเวลาที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่11นั้นตกลงแล้วมันเอื้อประโยชน์ให้กับใครแล้วใครเสียประโยชน์หรือใครถูกมองข้ามบ้างเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเราควรจะต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าตกลงแล้วมันถูกผลิตขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบไหนคำถามก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าไปอยู่ในโลกอนาคตแบบนั้น
2: หลายปัจจัยที่เป็นผลพวงจากการวางหลักสูตรการศึกษาไทยที่อาจยังไม่หลากหลายมากพอที่จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพตัวตนและความสามารถที่แท้จริงรวมถึงระบบและวิธีคิดอาจยังไม่เปิดกว้างมากพอที่จะเชื่อมโลกในโรงเรียนและโลกแห่งความเป็นจริง
3: ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลายเราเป็นเด็กเรียนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดีมากมาตลอดเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการเรียนซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเรียนได้ดีหรือเราแค่ไม่เคยได้ทำอย่างอื่นมากกว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรจนตอนเนี้ยก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเราอยากได้ทักษะชีวิตมากกว่าเราอยากรู้ว่าเราอยากได้ค้นหาตัวเองอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะระบบการศึกษาไทยมันทำให้เราแบบต้องอยู่ในกรอบอยู่ในความรู้สึกว่าเราต้องเรียนตามๆกันมาให้ไหลตามกระแสสังคมแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆอะค่ะ
4: ซึ่งเมื่อก่อนเราเด็กที่ชอบไม่เหมือนกันมานั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ค่อนข้างยากคนอยากเป็นแพทย์คนอยากเป็นครูคนอยากเป็นนักฟุตบอลคนอยากเป็นนักดนตรีแล้วมานั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันแล้วให้เขามาค้นเจอเอาตอนม.6มาค้นเจอตัวเองเอาตอนอยู่ม.3ม.4จะย้ายลู่วิ่งจะย้ายหลักสูตรซึ่งมันมีเด็กบางกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเด็กส่วนใหญ่ถูกทิ้งหรือถูกให้เขาต้องไปเสี่ยงดวงเอาช่วง

0: การเรียนใกล้จะจบช่วงชั้นนั้นจริงๆแล้วนโยบายการศึกษาบ้านเราก็ดีนะครับแต่การนำไปสู่การปฏิบัตินี่ค่อนข้างยากนโยบายเยอะนโยบายรายวันนโยบายเจ้านายเปลี่ยนทีเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนโยบายแต่ว่านโยบายที่เคยทำมาแล้วก็ไม่ยกเลิกนะครับโรงเรียนมีครูอยู่5คนนโยบายสั่งเข้ามารายปีนโยบายสั่งเข้ามารายวันในที่สุดก็รายงานเปเปอร์รายงานเอกสารสิ่งที่จำเป็นที่สุดถ้าอยากเห็นการศึกษาไทยสำเร็จก็คือกระจายอำนาจสู่โรงเรียน
1: ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นเงื่อนที่พันผูกกันไปจนถึงภาคแรงงานส่งผลให้กลุ่มแรงงานประมาณ160ในช่วงอายุต่ำกว่า38ปีทำงานไม่ตรงกับสาขาที่จบการศึกษาและในอนาคตเราก็จะเห็นแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันคำถามที่สำคัญคือเราจะสร้างห้องเรียนในทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นหาตัวตนค้นหาศักยภาพและความถนัดได้อย่างไร

0: ียนข้ามเส้นตอนนี้เราเน้นไปที่เรื่องของรูปแบบการเรียนรู้โดยเฉพาะหลักสูตรที่เราจะไปโฟกัสออนคลาสรูมเน้นๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากระบบการศึกษาสามารถก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมีทิศทางและในเวลาเดียวกันหลักสูตรที่ดีต้องทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและครั้งนี้เรามาถอดบทเรียนการทำหลักสูตรของที่นี่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1: แต่ก่อนจะสร้างเราก็มีการศึกษาข้อมูลมีการไปดูงานโรงเรียนทั้งในระบบนอกระบบตลอดถึงโรงเรียนที่สายสามัญสายอาชีพแล้วก็สายกีฬาเพื่อมาวิเคราะห์ว่าโดยความที่จริงแล้วเด็กต้องเรียนรู้และอยู่ด้วยกันหลายๆกลุ่มปีแรกเราก็เลยเปิด2โปรแกรมหลักสูตรก็คือห้องที่เน้นวิชาการ1ห้องแล้วก็ห้องกีฬา1ห้องในปีแรกครับที่นี่เป็นที่ผลิตของนักฟุตบอลทีมชาติเป็นที่ผลิตของนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังหลายๆคนที่ส่งให้กับสโมสรต่างๆทั่วประเทศ
2: ดีใจครับที่โรงเรียนมีโปรแกรมดีๆแบบนี้ครับเพราะว่าการเป็นนักฟุตบอลเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ก็เอื้ออำนวยให้กับการเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับวิสัยทัศน์ในการเล่นฟุตบอลคือเปลี่ยนไปมากครับก็พอโตขึ้นมามันก็จะเป็นการแบบรับผิดชอบมากขึ้นในตำแหน่งตัวเองเด็กๆก็จะเน้นเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็โตขึ้นมาก็จะเล่นเป็นระบบขึ้นเป็นเล่นเป็นทีมมากขึ้นครับบางคนถึงเรียนไม่เก่งแต่ว่าเล่นกีฬาเก่งก็สามารถเรียนได้แต่ก็พัฒนาร่วมกันไปด้วยได้ครับได้ผลักดันตัวเองแล้วก็ถูกผลักดันโดยครูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเพื่อไปสู่อาชีพได้มากขึ้นนะ
1: พอมีเด็กปริมาณเพิ่มมากขึ้นเราค้นเจอว่าเอ๊ะเด็กมันชอบไม่เหมือนกันที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับทฤษฎีของโฮวาร์ดการ์เนอร์ก็คือ Multiple Intelligence ก็คือเด็กมีความฉลาดมีความต้องการที่จะเรียนรู้หรือมีความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็เลยมีการออกแบบลู่วิ่งหลักสูตรให้เพิ่มมากขึ้นจาก2โปรแกรมหลักสูตรก็เป็น4เป็น6เป็น8เป็น9จนมาถึงปัจจุบันก็คือ19โปรแกรมหลักสูตรโดยเรายึดเด็กเป็นตัวตั้งในการจัดการศึกษาหลักสูตรก็จะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะส่งให้เด็กประสบความสำเร็จรายบุคคลเราก็เลยมีการออกแบบหลักสูตรตั้งแต่ต้นให้เขาได้เลือกได้ค้นหาตามความถนัดของตัวเองที่นี่จะไม่บอกว่าคนเป็นหมอเก่งกว่าคนเป็นนักร้องคนเป็นนักฟุตบอลเก่งกว่าเป็นช่างไฟฟ้าคนเป็นช่างไฟฟ้าเก่งน้อยกว่ากุ๊กหรือเชฟซึ่งเราค้นเจอว่าเด็กแต่ละคนเป็นเลิศได้บนความถนัดบนศักยภาพของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกหลักสูตรที่เราออกแบบไว้และที่เด็กเรียนจบ

0: ส่งเด็กถึงฝั่งเด็กไปประกอบอาชีพเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศแล้วก็เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดสำคัญของหลักสูตร
1: ปัจจุบันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีการต่อยอดและพัฒนาลู่วิ่งหลักสูตรเรื่อยๆจนทำให้ตอนนี้โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้เรียนทั้งหมด19ลู่วิ่งหลักสูตรซึ่งเน้นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนไปตามอาชีพที่นักเรียนต้องการหรือบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขามีทักษะพื้นฐานหรือใฝ่ฝันอยากจะต่อยอดอาชีพนั้นๆในอนาคตทั้งนี้โรงเรียนจึงเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาศักยภาพไปในเวลาเดียวกันหรืออาจเป็นพื้นที่ได้ลองค้นหาตัวตนจริงๆตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาว่าตนเองชอบด้านนี้จริงๆหรือไม่จะได้ไม่เสียเวลาในตอนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแต่การจะดูว่าเด็กแต่ละคนเหมาะสมจริงๆหรือไม่ก็ต้องมีการประเมินพื้นฐานหรือแนวโน้มความเป็นไปได้ในตัวผู้เรียนแต่ละคนก่อนไปสู่ลู่วิ่งนั้นๆ
0: การเลือกลู่วิ่งหลักสูตรที่ออกแบบมานั้นเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงผลในเรื่องของโปรเจกต์โครงการหรือกิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าร่วมของเรียนเป็นยังไงเด็กก็จะมีการสอบทั้งข้อเขียนเข้ามามีการสอบสัมภาษณ์มีการวัดแววหรือบางโปรแกรมหลักสูตรถึงขั้นที่ต้องทดสอบเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะเพราะเราอยากค้นหาความถนัดเขาให้เจอจริงๆแล้วให้เรียนมาอยู่ที่นี่แล้วนอกจากตัวเองถนัดแล้วเรียนก็ต้องมีความสุขเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาเด็กบางคนไม่อยากมาโรงเรียนเด็กบางคนเข้ากับเพื่อนไม่ได้เด็กบางคนเรียนแล้วก็เกรดเฉลี่ยก็ไม่เป็นที่พอใจเพราะเขาไม่ชอบที่จะไปนั่งเรียนกับเพื่อนที่ถนัดไม่เหมือนกัน
2: ที่ครูเอาไม้มากั้นตรงนี้ก็เพื่อให้สายพานมันไม่หลุดออกจากกันใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติไม่กั้นก็จะหลุดออกมาข้างนอกแล้วก็ทำให้หมุนไม่ได
2: ้
3: ไปต่อบอร์ดให้เป็นการสั่งงานโดยใช้บอร์ดผ่านคอมพิวเตอร์
4: เป็นจุดแบบจุดกลมๆอันเดียวแล้วก็เป็นขีดยาวใช่ปะ
3: ใช
4: ่ LED เป็นไฮแล้วก็เป็นโลอันนี้คือ1ตัวแล้วใช่ไหม
3: ใช
0: ่แรกๆมีคนแย่งกันเข้าห้องเรียนสายวิชาการเยอะแต่ตอนหลังมาเอ๊ะหลักสูตรที่เราออกแบบมาทำไมมีเด็กต่างจังหวัดมาสมัครเข้าเรียนผมก็แอบถามผู้ปกครองว่าทำไมเอาลูกมาเรียนที่นี่เขาบอกว่าหลักสูตรที่เราออกแบบมาเหมาะกับลูกเขาพอเรามาปรับหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นตามความถนัดของเขาเนี่ยผลปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของการเด็กไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเรียนไม่จบดรอปเอาท์หรือซิ่วใหม่ที่จะเลือกเข้าคณะใหม่มีน้อยลงถึงขั้นแทบจะไม่มีนี่ก็คือเขาได้ค้นหาตัวเอง3ปีในม.ต้นแล้วก็3ปีในม.ปลายแล้วก็เด็กบางกลุ่มตัดสินใจไม่เรียนสายสามัญเพราะว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยได้ความรู้ได้เกรดและได้ตังค์เขารีบที่จะไปทำธุรกิจรีบที่จะไปหาเงิน
1: แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนแนวทางการจัดหลักสูตรเช่นนี้ดูจะเป็นเรื่องใหม่ของคนในสังคมโดยเฉพาะผู้ปกครองวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและการพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวกระโดดไปสู่โลกอนาคตเช่นนี้จึงต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากพอสมควรเพื่อให้เห็นพ้องต้องกันไปกับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเปลี่ยน mindset ของผู้ปกครองตลอดว่าถ้าลูกมาเรียนแล้วไม่มีความสุขลูกมาเรียนแล้วไม่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่เรียนมันจะเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาพอเราเจอโจทย์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราแก้โจทย์ได้ในช่วงต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเช่นเดียวกัน 3-5 ปีที่จะมาเปลี่ยนแนวคิดให้เด็กเลือกหลักสูตรที่ตามตัวเองถนัดจริงๆเมื่อก่อนเราพยายามมุ่งให้เขาเข้ามหาวิทยาลัยแต่ณวันนี้เด็กบางคนจบม.6เขาบอกขอทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนมหาวิทยาลัยในภายหลังการออกแบบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมือกับเครือข่ายจับมือกับผู้ประกอบการแล้วมาออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติมตรงกับที่เขาต้องการผู้ประกอบการต้องการหน่วยงานต่างๆหรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่จับมือร่วมกันต้องการดังนั้นหลักสูตรก็ต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบเชื่อมต่อกันแล้วก็ย่นระยะเวลาในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเราเอาวิชาเพิ่มเติมมาใส่ไว้ในตอนม.4 ม.5 ม.6

จริงๆแล้วการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพหน่วยงานองค์กรพาร์ทเนอร์เครือข่ายหรือผู้ประกอบการต่างๆจริงๆแล้วเขาอยากมาจับมือกับโรงเรียนอยากจับมือกับสถาบันการศึกษาแต่ที่ผ่านมามันอาจจะมีช่องว่างมีอะไรที่เราไม่สามารถมาจูนมาพบกันในการออกแบบอะไรต่างๆดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเราจะปั้นคนเพื่อไปทำงานให้ทันกับยุคปัจจุบันและกับโลกอนาคตจริงๆก็ต้องมาคุยกันและมาวางแผนร่วมกัน

0: การจัดหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้ง19ลู่วิ่งเช่นนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำได้อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาอาชีพทั้ง19ลู่วิ่งหลักสูตรของบุคลากรครูรวมถึงงบประมาณต่างๆในการจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เอื้อให้เด็กเกิดประสบการณ์ตรงหนึ่งในคีย์สำคัญที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ทำได้นั่นก็คือการแชร์ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆกับต้นทุนในชุมชนและผู้ประกอบการรอบๆสถานศึกษาและนี่คือหน้าตาแห่งความหลากหลายของห้องเรียนที่นี่
1: นี่คือ SCP ห้องเรียน Smart Shape โปรแกรมครับผม

0: ที่นี่มี19โปรแกรมหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมเราไม่ได้จ้างครูเลยนะฮะหลายโรงเรียนอาจจะมองว่าถ้าจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในโรงเรียนอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องคนเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายได้ถ้าทั้ง2หน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกันมีวิธีการที่จะให้เป้าหมายนั้นสำเร็จไปด้วยกันมาวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นเช่นโปรแกรมฟุตบอลแล้วก็จับมือกับสโมสรอาชีพต่างๆที่ส่งโค้ชมาให้เราส่งผู้ฝึกสอนมาให้เราเพราะนั้นเราก็จับมือกับพาร์ทเนอร์ก็คือร้านอาหารในเชียงราย 20-30 ร้านเราก็มาออกแบบหลักสูตรว่าคนจะเป็นกุ๊กได้เป็นกุ๊กเริ่มต้นเป็นกุ๊กฝึกหัดต้องมีความรู้อะไรบ้าง
1: เก๋เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ขนมไทยอยู่แล้วนะคะแล้วได้มีโอกาสมาเจอกับผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็เลยเล่าไอเดียให้ฟังว่าทางร้านเนี่ยค่ะมีเวิร์กช็อปมีการสอนทำขนมซึ่งใครมาเรียนก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้แล้วอาจารย์ท่านก็เลยมีไอเดียว่าแทนที่เราจะให้เด็กเราออกไปข้างนอกเราสร้างห้องเรียนที่สามารถฝึกให้นักเรียนทำได้ที่ในโรงเรียนแล้วก็สามารถขายและมีไอเดียในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ด้วยแบบนี้ค่ะ
2: ตัวนี้มันสามารถวัดเป็นค่าแสงได้ก่อนที่เราจะมาเขียนโค้ดเมื่อเรารู้ค่าแสงคร่าวๆแล้วเราก็จะมาเขียนโค้ดค่าแสงหลังจากนั้นเราก็จะให้ตัวแรบบิท32เนี่ยเดินตามเส้น
3: หน้าตาของห้องเรียนที่นี่หัวใจสำคัญเลยก็คือการลงมือทำเป็นปลอดภัยให้ได้ลองผิดลองถูกคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุและผลสู่การค้นหาคำตอบและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
0: ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปและเปลี่ยนการเรียนครั้งใหญ่ของห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนและสำเร็จเด็กเรียนแล้วไปประกอบอาชีพก็คือเรื่องของการฝึกทักษะหรือสกิลดังนั้น active learning จำเป็นและก็สำคัญกระบวนการเรียนการสอนถูกออกแบบมาให้ฝึกปฏิบัติเยอะๆทำเยอะๆอะไรที่ต้องรู้อะไรที่ควรรู้อะไรที่ต้องทำได้ต้องปฏิบัติได้ต้องติดตัวไปตลอดสามารถเป็นสกิลแล้วก็เป็นอาชีพได้ในอนาคตเมื่อหลักสูตรที่เราหลากหลายปุ๊บเนี่ยเราก็ค้นหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะตอบโจทย์ว่าหลักสูตรเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นปริมาณครูและเด็กเยอะขึ้นมันจะมีวิธีการใดที่เรียนแล้วจะสำเร็จเราก็ค้นเจอแล้วก็ติดตามดูโรงเรียนทั่วโลกที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์และญี่ปุ่นเขาก็มีเมนหรือตัวเดินในการจัดการศึกษาในห้องเรียนดังนั้นเราก็เลยเลือกวิธีการเรียนการสอนที่สามารถขับเคลื่อนการเรียนทุกหลักสูตรและให้สำเร็จเราก็เลือกกระบวนการ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School

0: เราก็สอดใส่เครื่องมือคิด thinking tools เข้าไปในกระบวนการเรียนแล้วก็แผนการเรียนการสอนเด็กก็จะถูกเรียนโดยการปฏิบัติเด็กก็จะถูกถ่ายทอดการเรียนรู้ทุกโปรเจกต์ทุกโครงงานทุกปัญหาและทุกกิจกรรมการเรียนตามมาตรฐานในตัวชีวัตเด็กจะได้บอกได้เล่าได้ฝึกจริงๆดังนั้นครูก็จะรู้ทุกคาบทุกชั่วโมงทุกสัปดาห์และทุกภาคเรียนว่าใครผ่านไม่ผ่านใครได้ไม่ได้ใครสำเร็จไม่สำเร็จผลปรากฏว่าการเรียนแบบนี้เด็กเข้าใจง่ายกว่าเด็กชอบมากกว่าเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์อะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น
1: กระบวนการของการสอนโรงเรียนการสอนคิดหรือ Thinking School เป็นรูปแบบของการพัฒนาสถานศึกษาที่เราใช้กันทุกระดับชั้นเรียนค่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่มี4สเต็ปสำคัญประกอบไปด้วยขั้นที่1ก็คือขั้นตอนดูนาวเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นนำเข้าสู่บทเรียนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ขั้นแจ้งจุดประสงค์ครูกับนักเรียนก็จะได้รับรู้ร่วมกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนขั้นที่3คือขั้นตอนของการสอนหรือขั้นกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือการที่เด็กได้ค้นค่ะเด็กรู้จักค้นเด็กรู้จักคิดเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและที่สำคัญค่ะยังได้นำเสนอการเรียนรู้ของตนเองออกมาเป็นคำตอบและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นสรุปบทเรียนซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า reflective thinking ส่วนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กหรือทักษะในการคิดของเด็กนั้นก็จะเกิดขึ้นตามการฝึกฝนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยมเพราะเรามีความเชื่อว่าการคิดของเด็กจะมีส่วนสำคัญทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงของเขาอีกด้วยค่ะ
2: สามโมแล้วก็ม .1 ม .2 กับม .5 ไปนะ
3: กระตุ้นความสนใจของนักเรียนสื่อกับกระตุ้นในข้างเนี่ยเราอยู่ในส่วนของกระบวนการ
4: สิ่งที่จะนำพาหลักสูตรต่างๆที่เขียนขึ้นมาจากแนวคิดลงสู่ห้องเรียนอย่างมีพลังบุคคลสำคัญก็คือครูผู้สอนที่ต้องมีทักษะหรือเครื่องมือต่างๆที่นี่จึงเน้นการพัฒนาครูให้เข้าใจการเรียนการสอนตามแนวคิด Thinking School ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนได้จริง
0: เมื่อเราอยากเอาเด็กเป็นตัวตั้งการที่จะให้เด็กเก่งเป็นไปไม่ได้ถ้าครูไม่เก่งดังนั้นการพัฒนาครูการยกระดับในเรื่องของคุณภาพครูก็จำเป็นและสำคัญเปลี่ยนเด็กว่ายากแล้วเปลี่ยนครูก็ยากเช่นเดียวกันเพราะครูจบมาคนละศาสตร์คนละเนื้อหาคนละมหาวิทยาลัยดังนั้นวิธีการที่ยากก็คือทำยังไงที่จะหลอมรวมคุณครูแต่ละคนให้มาเข้าใจ mindset ร่วมกันเข้าใจทิศทางของเป้าหมายของการพัฒนาเด็กร่วมกันทั้งโรงเรียนก็จำเป็นดังนั้นที่นี่ก็มีระบบเทรนครูหรือการฝึกครูในส่วนของสถานศึกษาของเราเราก็จะมีการพัฒนาทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครูที่ย้ายมาใหม่ครูที่บรรจุใหม่หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาจากทั้งในและต่างประเทศมาฝึกสอนที่นี่ก็ต้องถูกรับการเทรนอะไรครับเทรนในเรื่องของหลักการแนวคิดเทรนในเรื่องของเป้าหมายสารสาและที่สำคัญก็คือเทรนเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จร่วมกันครูต้องถูกฝึกนักเรียนต้องถูกฝึกมีกระบวนการมีสเต็ปมีขั้นมีตอนในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเรียนแล้วได้เด็กเรียนแล้วเข้าใจเด็กเรียนแล้วปฏิบัติและทำได้จริงก็คือใช้กระบวนการ Active Learning แล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเราต้องบอกต่อและแชร์ต่อได้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยแล้วก็เด็กไทยไปด้วยกันนะครับ
5: วันนี้ที่ท่านจะได้ในวันนี้ก็คือเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดในการจัดการศึกษาแล้วก็อาจจะได้ประเด็นที่ท่านสนใจ ในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องนะครับก็คงได้อะไรค่อนข้างเยอะพอสมควร
6: For said daily values tells us the percent of each nutrient in a single serving
7: Choices
8: Is white bread better than wheat bread?
7: No.
8: Why?
7: Because the wheat bread has more fiber.
8: Good.
9: Favorite subject is English because it's fun and I can speak with teacher and friends and I can do activities a lot.
4: อีกหลักสูตรที่มองข้ามไม่ได้และถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของโรงเรียนที่นี่คือการวางหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ English Program ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติโดยการสอนที่เน้นแบบบูรณาการให้เด็กได้ลองคิดและลงมือทำที่สำคัญคือค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับที่จับต้องได้ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้จริง
0: ปัจจุบันโลกมันแคบภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นตัวกลางให้เด็กเชื่อมกับโลกได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปเรียนอินเตอร์จริงๆไปเรียนอังกฤษโปรแกรมจริงๆผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีตังค์ที่จะจ่ายค่าเทอมที่จะจับต้องในเรื่องของโอกาสเหล่านี้ได้เราจะจัดการศึกษาแบบโลคอสและก็ไฮควอลิตี้ต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูงก็เป็นโจทย์ใหญ่ให้กับท้องถิ่นเช่นเดียวกันในฐานะที่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโรงเรียนที่จะต้องไปซัพพอร์ตไปเติมเต็มในสิ่งที่รัฐจัดแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์หรือจัดแล้วอาจจะไม่ครอบพื้นที่ต่างๆก็ทำให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้ผู้ปกครองให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการศึกษานั้นได้ถ้าอยากเห็นหลักสูตรบูรณาการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็ครอบคลุมหลักสูตรในระดับชั้นนั้นๆช่วงชั้นนั้นๆถ้าดีที่สุดผมคิดว่าเราทำมาหลายปีกว่าที่จะสำเร็จซึ่งณวันนี้เด็กของเราป.2 ป.3ภาษาอังกฤษเด็กจะปลอมหมดเลยสามารถฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็สื่อสารได้ใช้เทคนิคในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะว่าการสอนแบบบูรณาการเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดครูที่ผ่านมาเราเรียนภาษาแบบเรากลัวผิดซึ่งถ้าเด็กเริ่มเรียนตั้งแต่สเต็ปแรกๆตั้งแต่ชั้นประถมเขาจะเริ่มจากกระบวนการฟังก่อนแล้วก็สื่อสารเริ่มจากง่ายๆฉะนั้นก็เด็กก็จะไม่กลัวในเรื่องของการเรียนภาษาที่ผิดเด็กที่นี่ยกมือมันเด็กต่างประเทศถกเถียงวิพากษ์ตลอดเวลาซึ่งครูทั้งครูไทยครูต่างชาติที่นี่จะถูกฝึกว่าใน1คาบครูพูดได้กี่นาทีเด็กพูดได้กี่นาทีทั้งคาบเรียนเนี่ยเราจะกำหนดไทม์ไลน์ของการเรียนชัดเจนเลยดังนั้นถ้าครูพูดเยอะก็เก่งครูคนเดียวครูภาษาอังกฤษพูดหน้าห้องอ่ะทั้งคาบ60นาทีครูพูด50นาทีแล้วอีก10นาทีให้เด็กพูดเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะมีสกิลเรื่องของภาษา
9: พอได้เรียนแล้วก็รู้สึกดีประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วตัวเองพัฒนาขึ้นก็ภูมิใจค่ะ
10: เราไม่ได้แค่อยู่กับโต๊ะกับสมุดแล้วก็คอยจดอย่างเดียวค่ะเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเราได้ทั้งทำใช้เครื่องมือ thinking tools อันที่หนูชอบมากที่สุดคือ mind map ค่ะมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นแล้วคอยลุ้นอยู่ทุกวันเลยค่ะ
11: มันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในกรอบอะค่ะมันดูสร้างสรรค์ดีอะค่ะ
4: เมื่อโลกถูกทำให้แคบลงด้วยภาษาและเทคโนโลยีโรงเรียนอบจ.เชียงรายจึงวางเป้าหมายในการวางรูปแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาในอนาคตเตรียมพร้อมที่จะข้ามเส้นแบ่งระหว่างสถานศึกษาและเวลาเพื่อขยายโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาโดยทั่วกัน
0: ในอนาคตที่นี่เด็กอาจจะมี 40,000 ถึง 50,000 คนถ้าการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปมันไปเทรนนี้อยู่แล้วที่นี่ก็เลยมีการออกแบบบางโปรแกรมบางหลักสูตรให้เรียนผ่านระบบออนไลน์และออนดีมาน 100% อาจจะมาเทคคอร์สการจบช่วงชั้นนั้นๆเราอยากให้24ชั่วโมงเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาดังนั้นโลกมันปรับแล้วโรงเรียนหลักสูตรการวัดประเมินผลการเรียนก็ต้องปรับตามเช่นเดียวกัน
4: มากกว่า16ปีกับการพยายามข้ามเส้นแห่งความเชื่อค่านิยมการเวลาและความท้าทายในยุคสมัยต่างๆต้นทุนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนอบจ.เชียงรายสามารถข้ามข้อจำกัดในหลายๆเรื่อง และปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ตกขบวนรถไฟแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออำนาจในการบริหารตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
0: จุดแข็งหรือข้อดีของโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นก็คืออะไรที่เราอยากเติมอยากใส่เข้าไปอยากเพิ่มเข้าไปตามที่รัฐบาลหรือส่วนกลางกำหนดเราอันไหนที่เราทำได้โดยมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับให้ดำเนินการเราสามารถทำได้ไวกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นหลายที่ก็สามารถจัดการศึกษาได้ดีเพราะว่าสามารถที่จะเติมเต็มเช่นไม่มีครูชาวต่างชาติเราจะหางบประมาณก้อนไหนถ้าเราไม่สามารถจ้างได้เยอะๆเราอาจมีแพลตฟอร์มมีโซลูชันอะไรที่มาแทนครูที่เป็นครูจริงอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมาเติมเต็มหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดได้ง่ายและไวขึ้นนะครับ
4: อีกหนึ่งโรงเรียนที่พยายามจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์เป้าหมายหลักๆ ก็คือการให้โอกาสเด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและที่นี่คือโรงเรียนบ้านปลาดาวบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนานของเด็กๆระดับอนุบาลกับวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์คงเป็นภาพที่ชินตาของผู้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาวัน2วันหรือปี2ปีแต่ต้องอาศัยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรนั้นก็คือ 3R ที่เน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
12: ส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ 80% เป็นชนชาติพันธุ์แล้วว่าเด็กที่เรารับมาเนี่ยเด็กสื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะพยายามที่จะคิดค้นวิธีที่จะช่วยให้เด็กได้สื่อสารได้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมเราเรียกว่า 3R ขึ้นมาจริงแล้วเกิดขึ้นนานแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยดร.ริชาร์ดมาดูแลโรงเรียนเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวนี้คือนวัตกรรมที่ท่านคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากว่าท่านเป็นคนต่างชาติเนาะท่านเป็นชาวอเมริกันแต่ว่าท่านคิดค้นนวัตกรรมที่จะให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือสื่อสารได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นวิชาภาษาไทยนะคะท่านก็จะมีหลักสูตรที่เป็นของตนเองเลยนะคะมาคิดค้นที่บ้านปลาดาวนี่แหละเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนของบ้านปลาดาวเนี่ยเราจะดูความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักแล้วก็จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของเด็กแล้วก็เด็กก็จะพัฒนาได้ตามวัยของเขาอย่างเงี้ยค่ะพอถึงอนุบาล3แล้วเนี่ยเด็กประมาณ 90-95% เขาสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นป.1ได้แล้วนั่นหมายความว่าเขาสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นี่เราไม่ได้บังคับให้เด็กเรียนแต่ว่าเราดูความพร้อมของเด็กเพราะเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันเด็กบางคนมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกัน

0: สิ่งสำคัญที่โรงเรียนแห่งนี้เน้นให้เกิดกับเด็กทุกคนนั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ Active Learning ของที่นี่จึงเน้นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ค้นหาตัวตนทักษะความสามารถและศักยภาพโดยไม่ปิดกั้นจินตนาการและความสนใจผ่านหลักสูตรที่เรียกว่า Maker Space
1: จริงๆแล้ว Maker Space เนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ๆเนี่ยเราอยากให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็คือเด็กสามารถที่จะเลือกเรียนตามที่เขาอยากเรียนได้พวกไอเดียหรือว่าพวกนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอ่ะเขาก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาได้คิดค้นด้วยตนเองสมองเขาก็จะเปิดมากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็จะมีไอเดียหลากหลายที่อยากทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเด็กทำอันนี้ทำสิ่งที่คุณครูบอกนะเด็กก็จะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเขาก็จะบล็อกตรงนั้นว่าตามเฉพาะที่คุณครูบอก
0: พื้นที่แห่งการลงมือทำเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ที่เรียกว่า Maker Space จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขและสร้างความภาคภูมิใจให้

0: กับผู้เรียนพอนักเรียนจะสามารถหาองค์ความรู้แก้ปัญหาโจทย์ยากๆและนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจนเกิดเป็นสมรรถนะด้วยตัวของผู้เรียนเองผ่านการกระตุ้นและส่งเสริมของครูอย่างเป็นขั้นตอน
1: เราต้องเข้าใจคำว่าฐานสมรรถนะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กไปถึงจุดๆนั้นได้ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ active learning ในรูปแบบของบูรณาการหรือว่าเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเราจะไม่เน้นที่ตัวความรู้หรือตัวเคเราจะเน้นในส่วนของทักษะของผู้เรียนสมรรถนะของผู้เรียนนะคะเมื่อนักเรียนเกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะกลายเป็นสมรรถนะในระหว่างนั้นนะคะเขาก็จะได้รับความรู้ที่เขาอะได้รับในช่วงที่เขาทำกิจกรรมนั้นๆนะคะ
0: นอกเหนือจากความชัดเจนของหลักสูตรที่โรงเรียนวางรูปแบบขึ้นมาเพื่อทำให้คุณครูได้มีเข็มทิศที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วตัวกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในแบบ Active Learning ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่า STEAM Design Process ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ทำให้ครูมีเครื่องมือการสอนที่ชัดเจนและเป็นขั้นเป็นตอน
2: ตามกระบวนการ STEAM Design Process เนี่ยเรามี5กระบวนการขึ้นต้นด้วยว่าโอเคคุณครูก็จะตั้งคำถามกับเด็กว่าวันนี้เด็กอยากทำอะไร
3: เครื่องฟักไข่
4: ทำสเปรย์จากน้ำมันหอมระเหย
2: แล้วก็เด็กก็จะเริ่มจินตนาการมาแล้วว่าเอ้ยในเมื่อเขาอยากทำอะไรเขาก็จะต้องจินตนาการว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างสมมติว่าเขาอยากทำคัพเค้กคัพเค้กอ่ะต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างเด็กจะต้องคิดมาแล้ว
5: เราจะแยกย้ายกันทำงานเป็นกลุ่มนะคะให้วางแผนกันเนาะว่าหนูจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างให้ช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะคะ
2: แล้วก็วางแผนว่าสิ่งที่เขาจินตนาการออกมาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้าง
6: อุปกรณ์ในสวนครัวมีอะไรบ้างหนูมีอะไรบ้างลูก
7: พี่ต้องใช้ก็จะมีขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชี
8: มีมะเฟืองค่ะ
2: เมื่อสรรหาอุปกรณ์ก็จะต้องมาลงมือทำอันนั้นคือ create ล่ะพอผลงานออกมาเนี่ยก็จะเอามาให้คุณครูดูหรือว่าให้แขกหรือให้ผอ.เข้ามาดูเข้ามาชิมว่าสิ่งที่เขาทำน่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยเราก็จะให้คอมเมนต์ไปว่าอาจจะเค็มไปหน่อยอาจจะหวานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอากลับมาทำใหม่ซึ่งตรงนี้มันจะวนลูปเดิมนะคะสามารถที่จะกลับมาครีเอทใหม่ก็ได้กลับมาวางแผนใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานหรือว่าผลงานของเขาออกมาสมบูรณ์ที่สุด
5: ห้องนิทานที่เราเข้ามานี้นะคะลูกเราฝึกอะไรให้กับลูกบ้างคะลูกมีความอะไรเอ่ย
2: เรามามองดูว่าเมื่อเราจัด Maker Space เนี่ยที่เราได้รับรู้หรือว่าสิ่งที่ผลที่ออกเนี่ยเมื่อเราลงไปเยี่ยมบ้านเด็กเนี่ยทักษะเด็กที่ได้จากโรงเรียนความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเขานำไปปรับใช้ที่บ้านเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เกิดความภูมิใจมากว่าอย่างน้อยเนี่ยผลผลิตที่เราได้ผลิตเด็กขึ้นมาเนี่ยเป็นผลผลิตค่อนข้างที่จะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเด็กสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ใช้ความรู้ที่เขาได้จากโรงเรียนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาได
0: ้นี่อาจเป็นมิติและมุมมองที่มีต่อการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรที่ข้ามเส้นวิธีการสอนแบบเดิมๆหรือ passive learning จากบรรยากาศเดิมๆที่ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ให้กับเด็กมาสู่การมองไปที่ความต้องการและเป้าหมายของผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริงนี่อาจเป็นอีกขั้นของการก้าวข้ามเส้นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พร้อมรับกับแนวโน้มการศึกษาของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

0: หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจริงๆก็คือต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ห้องเรียนต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาใหม่ร่วมกันทั้งหมดตอนนี้ผมคิดว่าเด็กและก็โลกมันปรับแล้วนะฮะคนที่ไม่ปรับก็คือผู้ปกครองครูและก็โรงเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมุ่งเน้นไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายทุกวันนี้โรงเรียนที่กรุงเทพโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนประจำอำเภอและโรงเรียนประจำตำบลจัดการศึกษาแบบเดียวกันนะครับยกเว้นโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางเช่นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่ว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนพยายามจัดการศึกษาให้เหมือนกันให้เสื้อโหลเด็กทุกโรงเรียนไซส์เดียวกันหมดเมื่อเราเสื้อไซส์เดียวกันให้กับทุกคนใส่รับรองครับมันมีใส่ได้ส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ก็ผิดไซส์แล้วเราก็ไปบอกเขาว่าอันนี้เรียนไม่ไหวอันนี้เรียนไม่ได้อันนี้ไม่สำเร็จแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่เพราะนั้นถ้าจะไปรูปการศึกษาจริงๆก็คือต้องปฏิรูปที่โรงเรียนต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนครูต้องเปลี่ยนผู้ปกครองต้องปรับการลงทุนการศึกษามันจะมาเป็นกำไรคิดเป็นขาดทุนไม่ได้เพราะว่าเราลงทุนในชีวิตเด็ก
1: เรื่องของหลักสูตรนะคะก็มีหลายมิติที่จะต้องจับตามองไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกนะคะก็คือในส่วนของเนื้อหาค่ะเราจะต้องดูเสมอนะคะว่าทักษะและความรู้ที่จัดสรรให้กับเด็กๆนั้นมีเพียงพอหรือเปล่าทั้งในส่วนของความหลากหลายที่จะทำให้เด็กๆค่ะสามารถเข้าถึงรูปแบบของเนื้อหาที่เขาสนใจได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่า just in time learning นะคะซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่ทันเวลาหากผู้เรียนต้องการเนื้อหาส่วนไหนนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนตรงนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญตรงที่ว่าภาครัฐค่ะหรือว่าสถานศึกษานะคะก็จะต้องจัดเตรียมค่ะแหล่งความรู้แหล่งเทรนนิ่งทักษะเหล่านั้นนะคะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีความหลากหลายนะคะอย่างที่2ก็คือว่าทักษะเหล่านั้นค่ะความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตทันสมัยด้วยอยู่เสมอด้วยนะคะแล้วก็ในถัดมานะคะรูปแบบของหลักสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการเรียนรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์การเรียนค่ะเรามีการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรบ้างในการมาสอนเด็กๆนะคะทั้งในส่วนของผู้เรียนค่ะนิสิตนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะรูปแบบการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะหลักสูตรนะคะที่จะออกแบบให้กับเด็กประถมวัยกับหลักสูตรที่จะออกแบบให้กับเด็กมัธยมปลายนะคะก็จะต้องมีความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่ามีการออกแบบนะคะรูปแบบของหลักสูตรเหมาะสมกับทุกๆช่วงวัยหรือเปล่านอกจากนั้นค่ะในส่วนของในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสหรัฐใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเสมือนนะคะ VR AR ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ Eduverse นะคะซึ่งก็คือการใช้ Metaverse บวก Education ในอนาคตเนี่ยค่ะก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาในอนาคตด้วยเช่นกันแต่สิ่งสำคัญค่ะคือให้เรียนรู้นะคะรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายก่อนที่จะออกแบบใดๆนะคะแล้วก็หากเราใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะให้เด็กๆอะค่ะผู้เรียนเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเหล่านั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าผลเสียค่ะของการใช้เทคโนโลยีตลอดนั้นที่จะส่งผลต่อเด็กในอนาคตมีด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในหลายๆทางแล้วก็การออกแบบหลักสูตรนะคะที่เป็นการเหมาะสมต่อผู้เรียนเฉพาะบุคคล personalization นะคะหลักสูตรการเรียนเฉพาะบุคคลนะคะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากซึ่งการจัดระบบตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องขยับกันนะคะทั้งในส่วนตั้งแต่คุณครูในส่วนของสถานศึกษาแล้วก็ในส่วนของระบบค่ะตั้งแต่กระทรวงด้วยเช่นกันที่ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเหล่านั้นนะคะก็มีส่วนที่น่าจับตามองสำหรับเรื่องของหลักสูตรของการเรียนรู้ของไทยในอนาคตค่ะ
2: มื้อแนวทางแล้วรูปแบบการเรียนรู้ที่ร่วมสมัยไม่ล้าหลังห้องเรียนที่เชื่อมโยงโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายและไปใช้ได้ในชีวิตจริงหลักสูตรที่พร้อมจะก้าวทันโลกอนาคตเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางไปสู่โอกาสใหม่ๆทั้งด้านการพัฒนาคนพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพลเมืองที่เข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-10 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2×10^-4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น 2×10^-3 โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17

นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โ
5: หโหของทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็น

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้ว

ที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์มีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. A dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับครับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำมาถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
4: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซด์เอฟเฟคเยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
5: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการ
6: ช้า
5: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
6: ใช่ค่ะ
5: ของหนูมีบ้าง
6: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
5: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
6: ไม่ใช่หรอกก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงยากงงคือเลย
5: มันเป็นปมด้านของเราไหม
6: นิดหน่อยค่ะ
5: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
6: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับ

0: ว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
1: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโรคในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
2: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าเอชที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
1: แล้วสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูก
3: เข้าใจค
1: ่ะแล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
0: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
4: คำตอบลงในสมุดนะแล้วต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
5: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
6: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
7: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอะยังมีอยู่ชั้นนึงตอนจอมอะเขาเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอ่ะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
1: ครูจะมี2แบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะใจดีเกินไปใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใคร่เขา

0: ออกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอด
1: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นขยะล้มก็ไปโ
2: ป๊ะคนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนหนึ่งอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่น Facebook เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโรคอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเสิร์ชมาจากแบบไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
3: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
4: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังเป็นอย่างนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอดส์ยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เร็วชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

0: ก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีหนูก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรแล้วก็เราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเลยนี่เป็นบุค

0: คนที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมกันฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไหมพร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมพร้อม
1: พร้อม
0: เพราะเราคือใคร
1: โทรทัศน์ครู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนะนะครับอาจารย์พิเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมขออนุญาตไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหอาจารย์เดินคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพลินครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช้คำว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นตอนที่น้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอดต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะครับดูสภาพจะทันเปิดเทอมไหมครับ
1: ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราเปิดเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลก็ทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะคุณครูเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดห้องเราจะจ้างคนพูดง่ายๆเพราะว่าครูคงทำไม่ไหว
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายเครือข่ายคุณครูนะครับจากโทรทัศน์ครูนะครับ
1: เรียกว่าที่เนี่ยทุนพวกเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวครูพิษเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านนะครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
1: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้จะต้องมีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีนักเรียนน้องๆนักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
2: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็ขนลุกเหมือนกันค่ะ
0: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
2: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็มาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70และโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกให้ตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างนี้ก็ปลื้มค่ะ

นี่มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆ อยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชินุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดี

0: ก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับเดี๋ยวหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณไทยนี่เป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณซิงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเรียนเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอลวิน
1: เอลวินครับเอลวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school?
2: I feel this school is quite nice. I think the flood has caused a lot of damage here, and it will take a long time to clear up. But once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างห้องน้ำเลยอ่ะ
1: Hi.
0: How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you. Thank you for Thai student. Okay, ทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ Take your time and do your work really well นะ Let's go นะ 1, 2, 3, let's go.
3: Let's go.

0: สู้ต่อไปนะครับอัศรวุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฑาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฑาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: ผอ.จุฑาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบนี้เท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุกพื้นที
0: ่
2: ทำให้บุคลากรเนี่ยไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้ความช่วยเหลือที่จะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: และนี่คือโรงเรียนแห่งที่3นะครับโรงเรียนวัดพญาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่อย่างนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพญาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ 2.9
0: ระดับ
2: ท่วมหัวครับ
0: ท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับผมแต่เพราะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่าแล้วก็ประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเหลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะกรีดเนี่ยครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนคุณบ๊วยมาเนี่ยมันสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผม

0: go!
1: Yay!
0: Yeah! Let's go, let's go!
1: Yay!
0: Okay, okay, okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. กลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียน
2: ล
0: ้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ
3: ่ปรบมือตัวเองครับนึงครับเก่งมาก
4: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

0: 고! 예! 드라타코 드라타코! 예!
1: โอเคครับขอบคุณมากครับตาผมมือตัวเองพี่โรงเรียนบ้านตูดทองทันนะครับกลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างครับนักเรียน
2: ห้องน้ำ
3: ห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
4: ปรบมือตัวเองครับหนึ่งครับเก่งมาก หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์รัตดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับ ดร.อมรรัตน์สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
5: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คนเหนื่อยไหมครับ
6: จะถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นถ้าเรามาด้วยใจเนี่ยทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อย
7: แล้วแบ่งกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาจากนี่ครับเจ้าของโครงการนี่ส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันคือเป็นคนที่เป็นคนท้องที่แล้วก็ที่เริ่มที่จะช่วยตัวเองแล้วก็มาช่วยโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ทางด้านผอ.คือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทีนี้ถามถึงที่มาครับอาจารย์รัตดาว่าที่มาของโครงการของเราเริ่มต้นได้อย่างไรครับเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยครับ
6: เรามีสมาชิกโทรทัศน์ครูขณะนี้ทั่วประเทศไทยประมาณ 120,000 กว่าคนคุณครูที่เขาได้รับรู้เกี่ยวเรื่องของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็มีจิตอาสาก็มีการรวมตัวกันว่าเราจะไปช่วยโรงเรียนที่เขาประสบอุทกภัยได้ยังไงเหตุผลที่เราเลือกที่จังหวัดอยุธยาเพราะว่าท่านคณบดีอมรรัตน์เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการโทรทัศน์ครูทางทีมงานก็ได้มีการปรึกษาหารือกับท่านคณบดี เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านก็จะรู้จักพื้นที่ดีว่าโรงเรียนไหนที่อยู่ในความดูแลของราชภัฏที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกๆก่อนนะคะ
7: แล้ววันนี้เราก็ลุยกันเต็มที่4โรงเรียนอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับทีนี้ถามทางอาจารย์อมรรัตน์ครับทำไมซึ่งเป็นทางมหาวิทยาลัยเองถึงเริ่มที่จะช่วยโรงเรียนในจังหวัดครับ
8: ก็เริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในปีนี้เนี่ยเราได้ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองนะคะก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็เกิดแนวคิดว่าเราฟื้นฟูคณะครุศาสตร์นะคะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะคะได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยโรงเรียนอื่นๆนะคะให้ มีการฟื้นฟูแล้วก็ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยนะคะได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อื่นนะคะก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะมาร่วมฟื้นฟูกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เลยร่วมกันกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะคะไปฟื้นฟูให้กับโรงเรียน
9: ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะทางด้านผอ.เองล่ะครับผอ.เห็นความสําคัญอย่างไรบ้างครับในเรื่องของเครือข่าย
10: ครับคือในส่วนเนี่ยคิดว่าโทรทัศน์ครูเราไม่ได้มีเครือข่ายในส่วนของวิชาการอย่างเดียวยามที่เราตกทุกข์ได้ยากทางโทรทัศน์ครูก็ได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือก็นับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราปลาบปลื้มใจก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะแพร่กระจายไปยังพี่น้องเพื่อนครูเรา
11: ทั่วประเทศต่อไปด้วยนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณไว้อย่างสูงนะครับ
12: ท่านอาจารย์ละได้เองล่ะครับเห็นความสําคัญของเครือข่ายอย่างไรบ้างครับ
13: คุณบ๊วยจะเห็นนะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามากันทั้งหมดเนี่ย4ทีมนะเราก็แบ่งไปทีมละโรงเรียนเราจะเห็นพ้องต้องกันว่าการที่เราได้เป็นเครือข่ายกันนั้นการที่เราได้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เรา ช่วยเหลือข้อทางด้านกายภาพแต่กิจกรรมต่อไปที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเป็นกิจกรรมในเรื่องของการที่เราจะมาช่วยร่วมคิดร่วมทำช่วยกันนำพาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะเราจะเชิญชวนครูที่มีจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยนะคะ
7: บางคนอาจจะเป็นคนที่ออกรายการโทรทัศน์ครู
1: เป็นครูต้นแบบ
7: เป็นครูต้นแบบแต่บางคนเนี่ยจะเป็นครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้หรือจะเป็นคุณครูที่เป็นสมาชิกของเราแสนกว่าคนนี่แหละมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกัน
1: เ
7: ราจะมาคุยกันว่าเราจะนำเนื้อหาหลักสูตรมานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็มาดูความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและเราก็จะบูรณาการออกมาเป็นหลักสูตรบูรณาการซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ก็สามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกๆโรงเรียนนะคะอะไรเดียนมองว่าตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เพื่อนครูไงที่บุ้ยถามตั้งแต่ต้นว่าเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยดีอย่างไรเพราะการที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในภาวะที่น้ำท่วมหรือไม่น้ำท่วมเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
1: ทางผอ.จำเนียรล่ะครับโรงเรียนต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ในช่วงแรกที่โรงเรียนเราประสบอุทกภัยนะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยคณะครูเราก็เกิดความกังวลว่าระยะเวลาอันสั้นอันจำกัดเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กของเราอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางเรียนกังวลมากที่สุดในส่วนของอุปกรณ์การเรียนก็ดีเสื้อผ้านักเรียนก็ดีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความจำเป็นรองลงไปแต่ตอนนี้ณบัดนี้พวกเราก็จะเกิดความหายกังวลว่าอย่างน้อยเรามีโทรทัศน์ครูเป็นที่พึ่งในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ทันตามที่จะมีการสอบโอนิตในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
1: และที่นี้ทางอาจารย์ดามีคิดว่าเราจะอะไรที่เป็นรูปธรรมมากในเรื่องของการเรียนการสอนที่เราจะพัฒนาในช่วงนี้ครับ
7: คือตอนนี้เรียนมองว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยเราผลิตรายการทั้งหมดขณะนี้อยู่ในมือของรายการของเราเนี่ย 2,000 กว่ารายการ 2,900 ถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียนก็เลยมองว่าตรงนี้จริงๆเราส่งให้กับโรงเรียนทั้งประเทศซึ่งโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วเรายินดีที่จะส่งให้ใหม
1: ่ส่งให้ใหม่ได
7: ้และเรียนยังมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยโรงเรียนก็น่าจะเอาตัวรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยไปไว้ในห้องสมุดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ของครูเสียน่าจะทำให้คุณครูสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการบอกว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนตรงนี้ซึ่งเรามีปัญหาเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกเราว่าสอนอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิหรือใช้อุปกรณ์แบบนั้นสิแบบโน้นสิอะไรเงี้ยนะคะ
1: เท่าที่ฟังแล้วนะครับผมว่างานที่หนักจริงก็คือครูนั่นเองผมเชื่อว่าตอนนี้คุณครูทั่วประเทศหรือว่าคุณครูที่ประสบอุทกภัยต้องการกำลังใจครับอยากให้ผอ.จำเนียรช่วยให้กำลังใจนิดนึงครับเนื่องจากว่าเป็นผอ.ที่โรงเรียนประสบอุทกภัยด้วย
2: ครับในส่วนของโรงเรียนนะครับเพื่อนครูถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อนครูที่โรงเรียนวัดดูทรงธรรมก็ดีเพื่อนครูของเราทั่วประเทศนะ
1: ครับ
2: ที่ประสบความท่วมอยู่ขณะนี้ก็คิดว่านับเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะที่ปรากฏอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทางโทรทัศน์ครูเราได้ดำเนินการก็คือทางด้านวิชาการเครือข่ายวิชาการอันนี้ทางโทรทัศน์ครูได้ดำเนินการแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะให้ทางโทรทัศน์ครูเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของเพื่อนครูเราซึ่งหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจเนี่ยค่อนข้างมาก
1: ครูเศร้าหงอยมาเลย
2: เพื่อฟื้นฟูเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กของเราเพื่อมุ่งไปสู่คุณภาพในอนาคตต่อไปอันนี้พวกเราก็อยากจะฝากทางโทรทัศน์ครูและก็พี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศไปด้วยนะครับ
1: กำลังใจครูต้องดีก่อนนะคร
2: ับ
1: ทางอาจารย์นมรรัตน์ครับให้กำลังใจนะครับ
8: คิดว่าขณะนี้เนี่ยโทรทัศน์ครูคงนะคะเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพให้กับคุณครูทั่วประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทางโทรทัศน์ครูก็คงจะช่วยในหลายๆเรื่องให้ท่านได้โดยเฉพาะในอาชีพของเราเองนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ครูมืออาชีพนะคะต่อไปค่ะ
1: สำหรับเพื่อนครูนะครับที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจผมเชื่อว่าถ้าเกิดฟังทั้ง3ท่านที่ได้พูดมาทั้งหมดเนื้อหาในวันนี้นะครับผมเรียกว่าเรียกกำลังใจกลับคืนมาได้อย่างดีเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้ยืนดูคนเดียวบนโลกใบนี้บนโลกของการศึกษานะครับคุณยังมีเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูช่วยท่านได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอาจารย์ดาครับถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูอยากสมัครเป็นสมาชิกทำอย่างไรครับ
7: ง่ายมากเลยค่ะถ้าสมมติท่านสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะท่านก็เปิดเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูก็คือ www. thaiteachers.tv thaiteachers มี s นะฮะ
1: ครับ thaiteachers.tv
7: ตรงนี้ก็อยากจะฝากคุณครูว่าโทรทัศน์ครูก็เหมือนที่ท่านอาจารย์นวนรัตน์พูดแล้วก็ท่านผอ.จำเนียนพูดคือนอกจากจะเป็นเพื่อนของคุณครูแล้วเนี่ยทางโทรทัศน์ครูนี่อาสาที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาของชาติไงเรียนมองว่าคุณครูของประเทศไทยเนี่ยมีครูเก่งเยอะเราอาจจะพบคุณครูในรายการโทรทัศน์ครูเพียงไม่กี่คนอาจจะ100-200คนแต่เรียนเจอครูของไทย 600,000 คนเนี่ยเรามีเป็นแสนนะ
1: ครับ
7: เพราะฉะนั้นครูดีเนี่ยมีทั่วไทยเราอยากจะให้คุณครูเหล่านั้นเนี่ยมีจิตอาสาค่ะอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือคิดไม่ออกอ่ะว่าจะสอนเรื่องนี้ทำยังไงถ้ามีปัญหาเรื่องนี้จะทำอย่างไรอยากให้เป็นเครือข่ายกันเชิญชวนนะคะขอให้ทุกคนทั้งประเทศมาสมัครกันเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครูค่ะ
1: เครือข่ายของเรานะครับสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูคุณนะครับกับเพื่อนครูที่มีจิตอาสาที่ทำไปแล้วและกำลังคิดจะทำด้วยนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พวกเราเป็นเด็กดอยแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยคิดว่าพวกเรามีจิตอาสาพอที่จะมาช่วยเพื่อนราชภัฏด้วยกันค่ะ
1: พอเห็นจากข่าวนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นจากข่าวทีวีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาทีนี้อยากจะเปลี่ยนให้ความอยากเนี่ยเป็นพลัง

0: ผลักดันว่าอย่าเพียงแค่อยากค่ะเราสามารถที่จะรวมพลังเล็กๆของเราเนี่ยรวบรวมกันมาเชื่อว่าพลังเล็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันค่ะ
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชัน

นะคะกระบวนการนี้นะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2กุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 21โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวทนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวทนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวทนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายโฮสต์1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้

นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะครับไปเป็นไพดูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของนิเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The teacher presented the present perfect tense. It's a rebel's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb

0: เนี่ยนะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
1: Here's another cartoon that I like very much. We have a woman who is shopping for perfume, and she asks the perfume clerk, "What would you suggest that would turn on my husband?" And the woman answers, "A Doberman pincher." Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse.Probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, I think that what would attack your husband is this type of dog, which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman pincher.So she's making a play on words with word stress.
0: ค่ะการ์ตูนอันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นคำความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะคะกลิ่นไหนที่คิดว่าจะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะในตัวฉันมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่า Doberman นะคะซึ่งเป็นสุนัขพันหนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนนี้ออกเสียงผิดเหมือนที่ฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่าเจอนอนนะคะก็จะไปออกเสียงว่าเชอร์นอนนะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ
1: When we talk about phrasal verbs there are three possible stress patterns and these are the following threeFirst, we have the possibility of an unstressed verb, a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends, so the main stress is on the verb. We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility,A stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed particle. He got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know, look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb.
0: ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่สองนะก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problem แบบที่สามนะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle ที่ตามมาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ
1: Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers, which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in

0: a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable. So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However, if we want to make a distinction between a teen number and its double-digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable.
1: ค่ะการอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์ที่แตกต่างกันนะคะคือถ้า cardinals หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ stress ที่พยางค์แรกนะคะอย่างเช่น 20 หรือว่า 20thนะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่าง อย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี T W E N ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่2แทนนะคะในที่คำที่มี T W E N ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ
0: We can also use stress to differentiate hyphenated numbers. Normally a hyphenated number can be stressed on its first element. 51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76. Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers, whether to put the stress on the first or the second syllable, and it may depend on how much emphasis I'm putting on a particular element.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการบอกจำนวนเนี่ยนะคะบอกตัวเลขเนี่ยนะคะทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นว่าเป็น hyphenated numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่าคุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 75 not 76นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นนะคะบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะค่ะ
0: So far we've been talking about lexical stress in words, but of course we also have stress that extends over phrase length utterances, and we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words, characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee. Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da da da da, da da da da. The first one, economics. in the comics. Nationality, it's a chickadee. Electrification, she went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes and practice that with a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดค่ะในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบเนี้ยค่ะอาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะ
0: Okay, very good. Thank you. You're excellent, excellent students.
2: Thank you.
0: In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee.One of the characteristics of English rhythm poets use in order to make the rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear.
1: จะพูดถึงริทึมนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ
0: Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic.Which is unstress, stress, anapestic, unstress, unstress, stress, trochaic, stress, unstress, and dactylic, stress, unstress, unstress. So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำนะคะซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่าก็คือ stressed ก่อนแล้วก็ unstressedถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstress 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น pattern ที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
0: When we analyze stress in a poem we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem this is from Shakespeare's Macbeth and this is the witches talkingin Shakespeare's Macbeth. And this is an example of the trochaic pattern stress, unstress, stress, unstress,

0: stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn, and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry and a very nice example of stress, unstress in English.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นตัวอย่างกลอนโครงของเชกสเปียร์นะคะซึ่งใช้จังหวะแบบtrochaic นะคะก็คือว่า stressed ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstressed นะคะก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2บรรทัดนะคะ double double toil and trouble fire burn and cauldron bubble นะคะก็คือ stress กับ unstressed นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ
0: Let's look at the phonetic transcription of three phrases which have a very different meaning. So let's see if we can match number one, number twoAnd number three with the actual meanings of these phrases in the following three examples. So number one, in essence, you notice this, the main stress falling on the second syllable, in essence.
2: A.
0: Second one, main stress on the first one, innocence. And the third one, main stress on the third syllable, in a sense. So which one is number one?
2: A.
0: A, B, or C?
2: A.
0: A. Number two?
2: C. I
1: think
0: C.
2: Innocence.
0: C. C, you're right. And number three?
2: B.
0: Yeah. So you have to be careful what you're saying because you could say three completely different things, right? Depending on the stress patterns.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้แมทช์นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อหนึ่งนะคะก็ไปสเตรสที่พยางค์ที่สองนะคะ innocence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อสองนะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อสาม innocenceก็คือข้อ B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอกว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ
0: Stress in English is actually stronger than stress in many other languages. So if we compare English, for example,with French. Look at the difference in the stress. In English we say organization, organization. The Z, the stressed syllable, is very loud, long, and high. Compare with the French. English, organization. French, organisation. English, economic.French, économique. English, geography. French, géographie. English, democratic. French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French. And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai.Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการเน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศส

0: คะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organization อันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาเศสก็ organizationนะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ
1: I want to emphasize how very rhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is that thing that we often use if we play piano to keep the rhythm of the music the same. We're going to try and do, I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet, and I'm going to try to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome?
0: Yes.
1: Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome.The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses. That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English.And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in online metronome in a search engine.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำค่ะนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน
1: Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to start with some teaching strategies for lexical stress, stress within words. Here are some possible things we can ask our students to do. First, simply, how many syllables in a word?This is actually not as easy as you might think. If I give you the word recalcification, recalcification, how many syllables? Listen again. Recalcification.
2: Six syllables.
1: Exactly.Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary.
3: Different.
1: Elephant, canary. Different.
3: Different.
1: Thank you. Exactly. On and out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer, Alicia.
3: Jennifer.
1: Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable, Massachusetts.

0: Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable.
1: Correct.
0: Very good.
2: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับ canary ก็คนละพยางค์ใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำนะคะแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหนแล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ
0: Here's an example of a how many syllablesExercise. Maybe we can do this one together. Listen and tell me how many syllables you hear. Number one, abandon.
3: Three.
0: Offer.
3: Two.
0: Distribute.
3: Three.
0: B. Protect.
3: Two.
0: Television.
3: Four.
0: Preference.
3: Three.
0: Ooh, listen to how I pronounced it. Listen, that was a trick question.
4: Okay, two.
0: Preference.
4: Two.
0: Remember we talked last time about disappearing syllables, right? Right. Number seven, superstitious.
3: Four.
0: Superstitious. Four syllables. Responsibility.
3: Six.
0: Very good. Refrigerator.
3: Five.
0: Characterize.
3: Four.
0: Intelligible.
3: Five.
0: Individual.
3: Four.
0: I hear four and I hear five. Which one is it?
3: Four.
0: Individual.
4: Okay, five
0: syllables. This is a very nice technique to use with your students. Use your hand to show the syllables. Individual. Individual. Right? Okay, so the answer is five. Here's a difficult one, number 13. Interdisciplinary.
3: Seven.
0: Multiplication.
3: Five.
0: And misunderstand.
3: Four.
0: Right.
3: Five.
0: Sorry, five.
3: Five.
0: So you did a very, very good job. But these are difficult for your students, and these are good exercises to do with your students, just to check their listening comprehension.
2: Donna, the last word, misunderstand. How many syllables?
5: Five.
0: Oh, misunderstand. I'm

0: He doesn't speak much English. Again, you can practice those at home, but it's very, very important to practice the rhythmic pattern by either clapping your hands or tapping on the table, right? That really helps the students feel the rhythmic pattern.
1: ค่ะก็เป็น rhythmic pattern นะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามีทั้งที่เป็น unstressed ซึ่งเป็นดอทเดียวนะคะแล้วก็เป็น secondary stress ก็ที่เป็นดอทใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใหญ่สุดก็ primary stress นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝึกโดยการเคาะโต๊ะไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ก็ต้องเคาะให้ได้ยินความแตกต่างนะคะเบากลางแล้วก็ดังนะคะค่ะหรือว่าปรบมือก็ได้นะคะหรือว่าทำเสียงดาดาดาดาอะไรนั้นก็ได้นะคะค่ะ
0: Here's another example using nursery rhymes to begin the congruent drill from Linda Grant's book Twinkle Twinkle Little Star Let me help you find your keys Don't forget the bread and milk Tell me why you don't agree Or another oneHow I wonder what you are. Find a space and park your car. Thanks a lot for all your help. Don't forget to leave a tip. The same rhythmic pattern. So these are very nice exercises to get your students feeling the rhythm of English.
1: ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะ Twinkle Twinkle Little Star นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะก็มาใช้ในการฝึกริทึมนะคะแล้วก็ใส่ประโยคอื่นๆเข้าไปนะคะที่จะให้สอดคล้องกับแพทเทิร์นนี้ค่ะ
0: We're running out of time. I think I'm going to skip the next two slides. Let's look at a jazz chant.We've talked about jazz chants before. More bad luck. This one's very nice. The bread was stale. It was 4 days old. The milk was sour. The coffee was cold. The butter was rancid. The steak was tough. The service was dreadful. The waiter was rough. His tip was small. I'm sorry I went to that place at all. Very nice examples of rhythm in English.
1: อันนี้ก็คือ jazz chant นะคะซึ่งใช้ฝึก rhythm ได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้อาจารย์ให้บรรณานุกรมข้างท้ายไว้แล้วนะคะจากหนังสือของ Caroline Graham นะคะค่ะ
0: Here's another example with poetry again from Linda Grant's book This one's called Hi How Are You Today Listen to the rhythmic patternAnd notice the stressed elements. I'm feeling very horrible and low and mean and mad and dreadful and deplorable and rotten, sick and sad and nasty and unbearable and hateful, vile and blue. But thanks a lot for asking. And please tell me, how are you?Very funny poem, but good rhythmic practice for your students.
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งกลอนซึ่งเหมาะสำหรับฝึกนะคะการออกเสียงแล้วก็จังหวะค่ะ
0: Our final example comes from children's rhymes. This is a very, very well-known English rhyme, Three Blind Mice.And here again, we can try clapping the pattern. So I can say, three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Never see such a sight in your life as three blind mice. Want to try that one more time? Everybody try it together with me, okay? Let's try it together.Three blind mice. You should clap. See how they run. See how they run. They all ran after the farmer's wife. We lost them. Cut off the tails with a carving knife. ever see such a sight in your life?
2: Did you ever see such a sight in your life?
0: As three blind mice. I think that one needs a little bit more practice, but you're getting the feeling for it. And you can see how these are fun ways to practice English stress and rhythm.
1: ค่ะก็เป็นแบบฝึกซึ่งก็สนุกด้วยนะคะในการฝึกเพราะว่าเป็นกลอนง่ายๆสนุกสนานแล้วก็คำง่ายๆค่ะ
0: Okay, we're at the end of today's lecture. I hope you learned something about English stress and rhythm. And next time we're going to continue with another interesting topic. So thank you very much for your attention today, and I will see you all next week.
2: Okay, thank you very much.
1: ค่ะ สำหรับวันนี้ก็จบในหัวข้อ stress and rhythm นะคะก็หวังว่าอาจารย์คงได้ประโยชน์นะคะจากตอนนี้แล้วก็แบบง่ายๆนะคะที่จะไปหัดฝึกด้วยตนเองแล้วก็นำไปฝึกให้นักเรียนนะคะเพื่อให้ออกเสียงได้ดีขึ้นค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะครั้งที่8เราเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าแห่งสหรัฐนะคะและบริษัท GOT จำกัดมหาชน Welcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skagel, Regional English Language Officer, Soka University of America and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 8th session on prominence and intonation. Welcome, Professor Brington.
1: Thank you. Good morning, everyone, and welcome from Aliso Viejo, California, and Soka University. Today's session is on prominence and intonation.Let's take a look at the overview of today's lecture and what we're going to be covering. We're going to start talking about intonation units in spoken and written English. We're going to talk about prominence. What is prominence? Why is it important to the English language? I'd like to talk about emphatic and contrastive stress, two different types of stress in English.Prominence and pitch rise, how pitch is connected with prominence within English utterances. Then we're going to look at the major intonation patterns of English for statements, questions, etc. I'd like to look a little bit also at the communicative force of intonation, why intonation is important in communication, and why sometimes what we sayis very, very colored by our intonation. It can have different meanings depending on different intonations. And then, as usual, we'll also talk about teaching strategies.
0: ค่ะ สำหรับ outline ของการบรรยายวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยอาจารย์ดอนน่าจะพูดถึง intonation units นะคะระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในภาษาพูดแล้วก็ในภาษาเขียนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ prominence ซึ่งอาจารย์ก็จะขยายความนะคะว่าคืออะไรแล้วก็อาจารย์จะพูดถึงการเน้นนะคะระดับเสียงสูงต่ำเนี้ย2ประเภทนะคะที่เรียกว่า emphatic กับ contrastive นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงระดับเสียงที่เรียกว่า pitch rise นะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ prominence อย่างไรต่อหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น pattern intonation patterns นะคะโดยทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะจะต้องมี intonation อย่างไรในประโยคคำถามมี intonation อย่างไรเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการสื่อความหมายนะคะก็ทำให้ intonation เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงวิธีการสอนด้วยค่ะ Yes, Donna.
1: Okay, before we begin in earnest, let's look at a few of the key terms that we're going to be using today, starting with intonation unit, also called tone unit,or thought group. These mean the same thing, but I'm going to be using the terminology intonation unit. Another key term, prominence. Then three types of sentence stress, unmarked stress, emphatic stress, and contrastive stress. And finally, three types of intonation patterns, rising, falling, and series. And I'll talk about each one of these, give a definition and examples. So again, don't worry if these are new terms for you. I'll be defining all of them one by one as we proceed with our lecture today.
0: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึงคำ key terms นะคะ สำหรับ session นี้นะคะ คำแรกก็คือ intonation unit

0: Nation 3แบบนะคะก็คือ Rising แบบที่2ก็ Rising Falling แล้วก็แบบที่3คือ Series ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละแบบแต่ละประเภทนะคะอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
1: We're going to start by looking at intonation units.What do I mean by intonation unit? Basically, an intonation unit is a stretch of discourse, two or more words, that forms a discrete grammatical or semantic unit, so some unit of meaning. In speech, we insert pauses to separate the intonation units, and this is a way of expressing meaning. So we segment speechinto intonation units to express meaning. A question that's been asked in popular literature, there's a new book out that's, that uses this question. It says, what is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? What is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer?And you can probably guess the answer has to do with intonation units. Let's see. Here's a picture of our harmless herbivore, the panda. And as we know, the panda eats shoots and leaves. This is what it eats. It eats bamboo shoots and leaves.If we express that in an intonation unit, we have one intonation unit. The panda eats shoots and leaves, right? However, the ruthless murderer, and here we have a picture of the very, very famous criminal Charles Manson, eats, comma, shoots, comma, and leaves.So first he eats, then he shoots his victims, and then he leaves the scene of the crime. And here we have three different intonation units separated by pauses. So this is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer, the difference being intonation units.
0: อาจารย์ก็พูดถึง intonation unit นะคะ intonation unit ก็คืออาจารย์บอกว่าคือ stretch of discourse นะคะก็คือ เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะส่วนหนึ่งของประโยคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดซึ่งจะมี grammar นะคะแล้วก็มีความหมายนะคะทำให้เกิด grammar และความหมายอาจจะมีสองคำหรือมากกว่านั้นนะคะทำให้เกิดความหมายนะคะในช่วงนั้นในหน่วยนั้นนะคะในกลุ่มนั้นของคำในประโยคทีนี้ intonation เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างนะคะแตกต่างได้อย่างไรอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะแพนด้ากับแมนเซนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนเป็นฆาตกรนะคะของที่มีชื่อของอเมริกานะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแพนด้านะคะในรูปแพนด้านะคะก็จะในข้อความนะคะยูนิตที่บอกว่า eats shoots and leaves เนี่ยนะคะไม่มีคอมม่านะคะก็คือแพนด้าเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่กินนะคะกินอะไร eats shoots นะคะไม่มีเว้นวรรคด้วยนะคะ eats shoots ก็คือกินอะไรฮะใบไผ่ใบอ่อนนะคะของไผ่นะคะหน่อนะคะไผ่แล้วก็ใบมันด้วยนะคะเพราะนั้นก็ eats shoots and leaves ของใบไผ่นะคะ shoots and leaves นั้นเป็นกรรมใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้า Manson เนี่ยนะคะเป็นฆาตกรเนี่ยบอกก็จะมี punctuation มี comma นะคะ eats shoots and leaves ก็คือกินนะคะแล้วก็ยิงแล้วก็หนีไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะแบ่งเป็นthree intonation units นะคะซึ่งจะให้ความหมายซึ่งแตกต่างนะคะในส่วนนี้เป็นการจะเห็นว่า intonation unit เนี่ยอาจจะคำเดียวหรือ2คำหรือ3คำก็ได้นะคะแล้วแต่การสื่อความแล้วแต่การใช้punctuation เข้ามาช่วยแล้วแต่

0: การสื่อความหมายของปริกค่ะ
1: Okay, here's a little bit more information on intonation units. So each intonation unit has a pause at both the beginning and the end. So the intonation unit is set off by pauses at either end. It contains one prominent element. It has its own intonation contour, and it has a grammatically and semantically coherent internal structure. We can look at the example. Pandas are herbivores, not carnivores. Pandas eat plants, not meat. Right? Listen again. Pandas are herbivores, not carnivores. So here we have a pause at the end of our first intonation unit after herbivores, and another pause at the end of the second intonation unit after the word carnivores. And you'll also notice that we have a prominent element, which I've indicated in blue, herbivores, not carnivores. So we have one prominent element in each intonation unit. So this particular sentence consists of two intonation units.
0: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายต่อนะคะว่าในแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคหรือจะเป็นคำก็ตามเนี่ยนะคะจะแยกออกจากกันโดย pause นะคะโดยการหยุดเสียงนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะที่ชัดเจนที่สำคัญในที่เรียกว่า prominent element เนี่ยหนึ่งส่วนนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่จันให้บนสไลด์นะคะคำว่า herbivores ก็คือพยางค์แรกจะเป็น prominent element ของ intonation unit นั้นนะคะแล้วก็ not carnivores ก็พยางค์แรกของ carnivores ก็เป็น prominent element ของ intonation unit ที่สองนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าแล้วในแต่ละ intonation unit เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะ contour มีขอบเขตนะคะมี area ของมันนะคะคือแล้วก็จบลงด้วย pause ค่ะนะคะอย่างพูดเราก็ต้อง pause นะคะในแต่ละ unit นะคะซึ่งเสร็จแล้วก็จะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปนะคะทั้งในเชิงไวยากรณ์แล้วก็ในเชิงความหมายค่ะ
1: Let's look at segmentation or division into intonation units. So division of an utterance into intonation units depends on several different factors. It depends on the speaker. Different speakers may separate out at different points. The rate of speech, how fast we're speaking, and also the meaning that's being communicated. For example,I could utter the utterance, give me a break, as one intonation unit. That would be probably the normal way of saying it. Or I could, if I were really angry or upset or exasperated, I might say, give me a break, separating it into two different intonation units. So depending onWhether I'm angry, how fast I'm speaking, this particular might be one intonation unit or two. And an intonation unit may consist of an entire sentence or only part of a sentence. So a sentence is not the same thing as an intonation unit. Here's an example of an entire sentence. I said, give me a break, divided into two different intonation units.
0: ค่ะก่อนที่จะดูที่สไลด์ใหม่นี้นะคะฉันขอสรุปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่บอกว่าแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะก็มีความหมายของมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วเนี่ยความหมายทางแกรมมาแล้วก็ทางการสื่อความหมายเนี่ยจะไปด้วยกันนะคะจะเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์อาจจะเห็นได้จากอันนี้เลยนะคะที่ในสไลด์ใหม่นี้นะคะอาจารย์บอกว่า การที่แบ่งนะคะ segmentation นะคะการแบ่ง intonation units เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พูดนะคะความเร็วของการพูดแล้วก็ความหมายที่ต้องการสื่อนะคะอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า give me a break นะคะคือถ้าพูดทั้งหมดพูดทีเดียวเลยนั่นนะคะก็เป็นการพูดตามปกตินะคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าผู้พูดได้รู้สึกโกรธนะคะรู้สึกโกรธก็อาจจะพูดอย่างโดยที่เน้นนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น intonation unit 2 ส่วนนะคะคือ give me a break นะคะคือมี pause นิดนึงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเน้นนะคะว่าเนี่ยฉันโกรธแล้วนะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์บอกว่า intonation unit เนี่ยแตกต่างจากประโยคนะคะจาก sentence ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกประโยค1ประโยคจะเป็น1 intonation unit ไม่ใช่นะคะใน1ประโยคอาจจะมีหลาย intonation unit ก็ได้แล้วแต่ปัจจัยต่างๆกันนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะการต้องการสื่อความหมายของผู้พูดนะคะความเร็วในการพูดหรือว่า อย่างอื่นนะคะหรือว่าการใช้ punctuation นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย intonation unit เนี่ยก็อาจจะเป็นหมายความว่า1ประโยคอาจจะมี1 intonation unit ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าผู้พูดต้องการมีความประสงค์เช่นนั้นนะคะหรือว่า1ประโยคอาจจะแบ่งเป็นหลาย intonation unit ก็ได้นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะก็อาจจะเป็น2แบ่งเป็น2 unit ก็ได้ใช่มั้ยคะอย่างเช่น I said give a break หรือว่า I said give me a break นะคะต่อกันไปเลยก็ได้ไปก็เป็น unit เดียวอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะ
1: When we talk about spoken English, we usually say that an intonation unit can be signaled by either rising or rising-falling intonation. So really only two possibilities for intonation in our spoken utterance. They typically are followed by a brief pause, which I'm going to note by using the diagonal slash.Let's look at an example from President John F. Kennedy, very, very famous quotation from President Kennedy, where he says, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Here we have both intonation possibilities. We have rising intonation in the first part of our utterance, ask not what your country can do for you,rising at the end, and then rising falling over you in the second part of the sentence, ask what you can do for your country. So rising versus rising falling intonation are two possible patterns of intonation.
0: ค่ะสไลด์ต่อมานี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี intonation อยู่สองแบบนะคะก็คือrising อันหนึ่งแล้วก็ rising and falling อีกอันหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างจากคำพูดของท่านอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเป็นที่โด่งดังมากนะคะคำพูดข้อความนี้นะคะที่บอกว่า ask not what your country can do for you นะคะอันนั้น you นั่นก็เป็น rising intonation นะคะและในต่อมานะคะ ask what you can do for your country นะคะตรงนั้น you นะคะก็จะเป็น rising falling นะคะ
1: When we talk about written English, punctuation performs the same function of dividing an utterance into different pieces as intonation units do in spoken English. And remember that I mentioned that intonation units, depending on where we break or place the pause, can also change the entire meaningof the utterance. Here's a good example. We have John and the boss. And if we say, for example, in two intonation units, John said the boss is stupid versus three intonation units, John said the boss is stupid, we have a very, very different meaning being expressed. Let's look at the first example.John said the boss is stupid. Who is stupid? Tell me.

0: John or the boss? In sentence number one. The boss, right? What about sentence number two? John, said the boss, is stupid. Who's stupid in sentence number two?
1: John.
0: John, exactly. So completely different meaning, and the only difference here is the division into intonation units.
1: ค่ะส่วนในภาษาเขียนนะคะpunctuation นี่นะคะก็ใช้นะคะในการที่จะแยก intonation unit นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะจากสองประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวหลักก็คือ John กับ the boss นะคะซึ่งทำให้สื่อความได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างประโยคแรก John said the boss is stupid นะคะอันนั้นแบ่งเป็น2 intonation units นะคะซึ่งก็หมายความว่าจอห์นเขาว่าบอสใช่ไหมคะแต่พอมาในประโยคที่2นะคะจอห์น said the boss is stupid ตรงนี้บอสว่าจอห์นใช่ไหมคะอันนี้แบ่งเป็น3 intonation units นะคะค่ะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะนี่ในภาษาเขียนนะคะพอแบ่ง punctuation ต่างๆกันแล้วเนี่ยก็ทำให้แบ่งเป็น intonation units ซึ่งแยกย่อยไม่เหมือนกันแล้วก็สื่อความหมายซึ่งต่างกันค่ะ
0: When we talk about intonation units, we also always have to talk about prominence. And we've talked a little bit about prominence before. Recall that prominence is the highlighted element, the most important word within any given stretch of discourse. So within a given intonation unit, remember we have one prominent element. Prominence typically falls on the stressed syllable of the most important word in the intonation unit. And you'll recall also that we talked about the types of words that receive prominence in English, most typically verbs, nouns, adjectives, and adverbs. These are the types of words that we typically highlight or place prominence on within an English utterance.
1: ค่ะต่อมานะคะอาจารย์ก็พูดถึง prominence นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงส่วนที่เน้นนะคะใน intonation unit นะคะแล้วก็ส่วนที่เน้นนี้หรือ prominence นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ stressed syllable นะคะของคำที่สำคัญที่สุดใน intonation unit นั้นนะคะถ้าอาจารย์จำได้เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับ stress นะคะคือพยางค์ไหนก็ตามที่เราเน้นนะคะก็จะเป็น prominence ด้วยนะคะแต่ว่า prominence นี่ความหมายมันจะกว้างกว่านะคะคือ stress นี่ก็คือเป็นการเน้นเขาในพยางค์ใช่ไหมคะในคำแต่ prominence เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในรูปกว้างก็คือว่าเป็นส่วนที่เน้นของ intonation unitนะคะแต่ว่าเน้นนั้นก็ต้องอาศัยว่าเน้นตรงไหนนะคะก็มาเน้นตรงที่เป็น stressed syllable ด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้ว prominence เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคำประเภทverb นะคะ noun adjective adverb นะคะแล้วก็เป็นคำที่เป็นหลักๆค่ะเป็นคำที่สื่อความในประโยคนั้นใน intonation unit นั้นนะคะถึงจะเป็นคำที่เน้นค่ะ
0: We're going to be talking more next time about the intersection between pronunciation and grammar, but here is a good example of where grammar and pronunciation intersect because we notice that prominence typically falls on certain types of grammatical words, the so-called content words, and does not fall on the so-called function words.And we believe covered this before in one of our previous lectures, but just to sort of refresh your memories here, content words tend to be nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative words, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. Those are the important words in the sentence.And the other words that are performing just a grammatical function, the so-called function words, include articles, auxiliary verbs, personal pronouns,

0: possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. So these are the words that would not receive prominence in the sentence.
1: ค่ะที่จริงตารางนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในเซสชันก่อนๆที่พูดถึง consonant words กับ function words แล้วก็ในลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเป็น consonant words เนี่ยจะเป็นคำที่เราเน้นนะคะซึ่งก็จะเป็นคำซึ่งอยู่ใน intonation unit ซึ่งเราจะเน้นด้วยที่เรียกว่า prominence นะคะส่วนถ้าเป็น function words นั้นก็จะไม่เน้นนะคะ function words ก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะหนักไปทางที่ใช้ในทางไวยากรณ์นะคะคือ grammatical function นะคะที่สื่อเป็นการสื่อในเรื่องไวยากรณ์มากกว่านะคะส่วนถ้า content word นั้นสื่อในด้านความหมายมากกว่าค่ะ
0: Let's look at prominence in a simple dialogue of the type that you might be using in the classroom with your students.Here's a dialogue between the waiter in a restaurant and the customer. And as I listen for the prominent words, which are in blue on the screen, and also listen for the intonation contours. Can I help you? Sure. Are you still serving breakfast? Sorry, we only serve breakfast until 11. Okay, I'd like to see the lunch menu then.Here you are. I'll be back in a few minutes. So, prominence in English is a part of every utterance, and it helps us understand the meaning when the prominence is placed on the correct word. You'll notice here, help, which is a verb, breakfast, which is a noun, lunch, which is a noun, etc. These are the content words of the sentence that are receiving the prominence.
1: ค่ะตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะ อาจารย์ดอนน่าก็อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นตัวเน้นซึ่งเป็นเรียกว่า prominence นะคะซึ่ง prominence พวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น content words นะคะซึ่งจะสื่อความหมายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็ถามใช่ไหมคะว่าเริ่มต้นด้วยบริกรถามนะคะจะช่วยอะไรไหมลูกค้าก็ถามว่ายังเสิร์ฟอาหารเช้าอยู่ไหมเขาก็บอกไม่แล้วนะคะก็จะแล้วก็เอาเมนูอาหารกลางวันนะคะขอเมนูอาหารกลางวันมาดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในคำสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็น content word ซึ่งเป็น prominence นะคะใน intonation units พวกนี้นะคะซึ่งจะสื่อความให้ชัดเจนค่ะ
0: Prominence performs a very important function within spoken discourse. It typically signals one of three things. First, and maybe most importantly, anything that is new information. So if I'm talking to you and I want to tell you something new that I think you don't know, I will place prominence on that new information.Also, anything that I really want to emphasize. And this is a specific type of stress that we call emphatic stress. So just emphasizing something in a conversation would be emphatic stress. And the third discourse function is when I have two things and I am making a contrast between these two things, then I can place stress on both of these elements within the utterance, and this is what's known as contrastive stress.
1: ค่ะนอกจากในตัวอย่างไดอะล็อกเมื่อกี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์จะเห็นว่าตัวสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านเฉพาะตัวสีฟ้าอาจารย์ก็จะสื่อเข้าใจความหมายที่เขาสื่อได้ระหว่างเวเทอร์กับลูกค้านะคะทีนี้อาจารย์ก็อธิบายต่อไปบอกว่า prominence เนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะสื่อถึงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสื่อถึงข้อมูลใหม่นะคะ new information นะคะข้อมูลใหม่ถ้าผู้พูดต้องการที่จะสื่อข้อมูลใหม่นะคะก็จะ เน้นคำลงไปนะคะหรือว่าประการที่สองนะคะเป็นข้อมูลซึ่งผู้พูดต้องการที่จะเน้นนะคะหรือที่เรียกว่า emphatic stress นะคะก็จะ ใช้ prominence นะคะแล้วก็ประการที่3ในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะcontrast คำสองคำนะคะหรือว่าต้องการ contrast ข้อความสองข้อความนะคะก็จะใส่คำเสียงคำไปนะคะ prominence ลงไปที่อันนี้ก็จะเรียกว่า contrastive stress นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นตัวอย่างค่ะ
0: Here's an example of signaling new information using stress within the sentence or prominence. Here we have a conversation between two speakers, A and B. And A introduces a new idea. I have a new pet. B asks, what kind of pet? It's a bird. New information. A baby bird. New information. A baby pigeon. New information. Really? Is it a homing pigeon? No, it's just an ordinary street pigeon. So street pigeon is new information. It fell out of its nest, more new information, and lost its mother. Again, more new information. Poor thing. Listen one more time, and this time just listen for the stress. I have a new pet. What kind of pet? It's a bird. A baby bird. A baby pigeon. Really? Is it a homing pigeon? No, just an ordinary street pigeon. It fell out of its nest and lost its mother. Poor thing.
1: ค่ะตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะก็เป็นการใส่ prominence เข้าไปนะคะในตัวพวกคำสีฟ้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลใหม่นะคะอันนี้สองคนพูดกันนะคะเอก็บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวใหม่นะคะแล้วก็คืออะไรบ้างนะคะก็อธิบายไปซึ่งแต่ละคำที่พูดเนี่ยที่เน้นเนี่ยก็เป็นการสื่อความหมายเป็นการให้ new information ทั้งนั้นเลยนะคะ pet นะคะแล้วก็ bird นะคะแล้วก็ pigeon นะคะที่เป็นตัวสีฟ้าเน้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่า street ใช่ไหมคะ street pigeon นะคะแล้วก็บอกว่า it fell out of its nest and lost its mother นะคะตรงนั้นก็ข้อมูลใหม่เหมือนกันว่าตกจากรังนะคะแล้วก็หลงกับแม่นะคะเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาถ้าอาจารย์ฟังนะคะทั้งหมดทั้งไดอะล็อกแล้วก็ฟังเฉพาะเลือกฟังเฉพาะคำที่เขาเน้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ความหมายของบทสนทนานี้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้ฉันได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าจันดอน่าก็บอกว่าวิธีการนี้นะคะเลือกฟังนะคะเฉพาะตรงที่เน้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องทักษะการฟังนะคะของนักเรียนของเราเพราะเราคงไม่สามารถที่จะฟังทุกคำได้นะคะคำเล็กคำน้อยทุกคำทั้งในไดอะล็อกนะคะในชีวิตประจำวันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะนั้นการเลือกฟังเฉพาะคำที่เน้นนะคะก็จะช่วยทักษะการฟังเก็บความหมายได้นะคะเข้าใจความหมายได้ดีทีเดียวค่ะ
0: I have several cartoons for us to illustrate again different types of stress. Let's start with the next type of stress, which is emphatic stress, when we want to emphasize one particular word to emphasize the meaning. Here we have a cartoon of a married couple. You see the woman on the left and the husband on the far right with a very strange looking creature from outer space and behind the creature his spacecraft. So the husband wants to take his picture with this strange extraterrestrial creature, and he's asking his wife, is there film in the camera? And the wife opens the camera to check, and she says, yes, yes, already, Warren, there is film in the camera. Is receives prominence here, and this is an example of emphatic stress. Of course, you realize she's ruined the picture because you can't open a camera and expose the film.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนนะคะซึ่ง ป็นตัวอย่างที่ดี

0: นะคะในการสอน emphatic stress นะคะก็ในการ์ตูนก็สามีจะถ่ายรูปกับมนุษย์ต่างดาวนะคะให้ภรรยาเป็นคนถ่ายแล้วก็ถามภรรยาว่ามีฟิล์มไหมในกล้องภรรยาก็เปิดกล้องดูนะคะแล้วก็บอกว่า yes yes there is film in the camera นะคะก็คือมีนะคะ there is film ปรากฏว่าทำไมคะเปิดกล้องดูเนี่ยฟิล์มก็เสียหมดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รูปมนุษย์ต่างดาวค่ะ
1: Another example here at the doctor and we have Mr. Thompson and the doctor who's a little bit confused which patient he's dealing with. So he walks in the room and he looks at Mr. Thompson and he says, oh, you're Mr. Thompson. Sorry, you're not fit as a fiddle. So here, emphatic stress on not and also on Mr. Thompson. He's confused Mr. Thompson with someone else who's in very good health, but poor Mr. Thompson is not in very good health.
0: การ์ตูนอีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพคุณหมอกับคนไข้นะคะคุณหมอก็ถือแฟ้มสองสามแฟ้มนะคะก็สับสนว่าแฟ้มไหนเป็นของคนไข้คนนี้นะคะในที่สุดก็พบว่าคนนี้ก็คือมิสเตอร์ทอมสันนะคะโอ้ you Mr. Thompson นะคะแล้วก็เลยบอกว่า sorry you're not fit as a fiddle ก็คือถ้าคุณเป็นคุณทอมสันแล้วก็คุณสุขภาพไม่แข็งแรงนะค่ะ
1: Here's a poor gentleman whose girlfriend Linda has left him and he runs into Linda and he says to her sorry Lindayou don't know how much I hate to tell you this, but after you left me, I found someone wonderful. So he's placing emphatic stress on hate. Of course, we know he doesn't hate telling her this at all. He's very happy to be able to tell her that he found a new girlfriend after she left him.
0: ค่ะก็การ์ตูนอีกภาพนะคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้ชายก็บอกเลิกค่ะบอกเลิกกับแฟนนะคะก็บอกว่า I hate to tell you นะคะ that I found a new girlfriend นะคะอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะก็เน้นที่คำว่า hate แต่ว่าจริงๆไม่ได้ว่าไม่อยากบอกเลยนะคะก็รีบบอกเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงใหม่ซะแล้วนะคะ
1: And here's one last cartoon that illustrates for us how where we place the emphasis can again change the entire meaning of the utterance. Here we have Robert Fenton, and the caption of the cartoon reads, Robert Fenton realizes that tonight he has to do more than just choose his words carefully. He's rehearsing what he's going to say to his girlfriend, Sarah, and he practices.Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. So he has to decide which one of these meanings he wants to communicate tonight when he talks to his girlfriend, Sarah.
0: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คุณผู้ชายคนนี้นะคะโรเบิร์ตก็กำลังลองพูดนะคะฝึกว่ากับแฟนยังไงดีนะคะค่ะก็โดยเน้นคำในที่ต่างๆกันนะคะอันแรกก็ Sarah we have to talk นะคะแล้วก็อันที่สอง Sarah we have to talk อันที่สาม Sarah we have to talk แล้วก็อันที่สี่ Sarah we have to talk นะคะตกลงจะใช้อันไหนดีนะคะแต่อันไหนก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะBut I'm afraid, you know, either one is good for Sarah.
1: We don't know what's going to happen with Sarah tonight, no. Okay, let's look at the final type of stress, contrastive stress. And remember I said that in contrastive stress, we have two parallel elements that are receiving prominence. Here's an example. When we talk about the Serengeti plains of Africa, we can say the Serengeti has both a dry and a wet season. Notice that dry and wet both receive prominence because I'm making a contrast between the dry season and the wet season. sometimes I don't need to mention both, but I can imply the other one. I'm planning on visiting in the dry season. And here I imply not the wet season. I'm hoping to see some black rhinos when I'm there, implying in addition to white rhinos, right? So this is an example of contrastive stress. And here we see a nice picture of a black rhinoceros on the Serengeti Plains.
0: ค่ะแบบที่สองนะคะเมื่อกี้แบบแรกก็คือ emphatic stress นะคะแบบที่สองก็คือ contrastive stress นะคะซึ่งใช้ในกรณีที่ในประโยคนั้นเนี่ยเรามีสองคำนะคะหรือสองข้อความซึ่งเราต้องการที่จะสื่อว่ามันตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ยกตัวอย่างนะคะ the Serengeti has both a dry and a wet season นะคะอันนี้เป็นอยู่ในแอฟริกานะคะบอกว่ามีทั้งหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะก็เน้นนะคะว่ามีทั้ง dry ทั้ง wet นะคะแล้วก็ประโยคถัดมานะคะ I'm planning on visiting in the dry season อันนี้ก็คืออาจารย์ก็บอกบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าทั้งเปรียบทั้งสองแบบนะคะทั้ง dry ทั้ง wet นะคะถ้าพูด dry เฉยๆเนี่ยนะคะก็ imply ว่าแทนที่จะไปหน้าที่เป็นหน้าฝนนะคะหรือว่าประโยคที่3ก็เช่นกัน I'm hoping to see some black rhinos นะคะก็คือจริงๆแล้วโดยปกติก็จะมีrhinoceros เป็นสีขาวใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าถ้าไปที่เนี่ยจะได้เห็นสีดำด้วยนะคะค่ะ
1: So far we've been talking about intonation units prominence and stress.But I'd like to now move into talking about intonation. And intonation is very simply the melody of our speech. In English, we typically talk about four different pitch levels, as we would in music, right? So we have low, mid, high, and extra high pitch levels. Usually, we use levels 1, 2, and 3, or low, mid, and high. But that final level, extra high, is when we are excited or surprised. So that level is used for emotional reasons, particularly. The example sentence here, let's go to a party tonight. Let's go to a party tonight. Listen and hear if you can hear the different pitch levels, starting at mid level 2, let's.Go to a par, up to the third level high, and then back down again to tonight, ending on a low. This is the so-called rising-falling pattern of intonation because it goes up and then it goes down again. It falls at the end of the sentence.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่า intonation เนี่ยเหมือนกับเป็น melody of speech นะคะคือจะประดับเสียงขึ้นลงนะคะคล้ายๆกับโน้ตดนตรีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่ระดับ low mid แล้วก็ high นะคะอันนั้นเป็นระดับที่ใช้ตามปกติทั่วไปถ้าระดับ extra high นั่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์นะคะถึงจะใช้สูงเสียงสูงขึ้นไปถึงระดับนั้นนะคะอาจจะตื่นเต้นประหลาดใจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตกใจนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ let's go to the party tonight นะคะตรง party นั้นตรงนั้นจะอยู่ในระดับ high นะคะแล้วก็ตกลงมานะคะก็เน้นเฉพาะว่าตรง party นะคะแล้วก็ลงมาค่ะ
1: So as we've already mentioned, intonation consists of the rises and the falls in pitch within a given intonation unit. Each intonation unit has its own intonation contour. And the two basic patterns that we mentioned already, rising and rising falling. And I'll talk more about the use of each of these patterns in just a little while.

0: We also have a third type of intonation pattern that is a combination of rising and rising falling that occurs in longer utterances and consists of rising, rising, rising, and then at the very end, rising, falling to signal the end of the utterance. And this last pattern is what we call series intonation because we have a series of different things that we're talking about.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่า intonation เนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่ามี2ประเภทแรกนะคะคือ rising intonation แล้วก็อีกประเภทนึงคือ rising falling intonation นะคะอันนี้ประเภทที่3นะคะเรียกว่า series intonation นะคะก็คือออกมาเป็นชุดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ให้ดูนะคะก็จะเป็น rising rising rising rising แล้วก็ falling นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างค่ะ
0: Of course, intonation carries a lot of the meaning. So here we have a cartoon of a man who's sleeping and his alarm clock rings and he starts to get up and his wife says, "It's Saturday. It's Saturday." And he then returns to bed and goes back to sleep again. So she's stressing the fact that he doesn't need to go to work because it's the weekend, and she uses intonation to communicate that meaning.
1: ค่ะก็ในกับปลุกนะคะสามีกำลังจะลุกภรรยาก็บอกว่า it's Saturday ค่ะก็คือเตือนว่าไม่ใช่นะนาฬิกาปลุกก็คงตั้งสำหรับ5วันนะใช่ไหมคะพอวันเสาร์ก็ลืมก็ปลุกเวลาเดิมนะคะก็เลยสามีก็เลยนอนต่อค่ะก็อาจารย์บอกเป็นการสื่อนะคะใช้ intonation นี่นะคะในพูดคำเรา Saturday เฉยๆมันก็ไม่สื่อนะคะค่ะก็ค่ะก็สื่อว่านอนต่อได้ค่ะ
0: Or here we have in our next cartoon a very nice example of two different people saying the same thing with very different intonation and expressing very, very different meaning. So we have a young girl in the first segment of the cartoon, and here it says, people react to the end of the school year in different ways. The young girl is very excited. School's out! Her mother has quite a different reaction. School's out. She's worried because she's going to have to spend a lot of time taking care of her child during the period that the child is not in school. She's not excited, whereas her daughter is very excited.
1: ค่ะ การ์ตูนนี้นะคะก็ประโยคเดียวกันนี้นะคะก็สื่อต่างกันโดย intonation ต่างกันนะคะ เด็กนักเรียนเด็กๆนะคะก็ oh, school's out นะคะก็คือดีใจที่โรงเรียนเลิกนะคะหรือว่าโรงเรียนปิดใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าทำไมฮะแย่ละ
0: expressed only through intonation
1: so I understand that the second one is excited right
0: is excited yes yeah. she likes it
1: ค่ะก็ต่างกันนะคะคือคนแรกนี่นะคะก็ไม่ชอบอ่ะนะคะแม่นนะคะแต่ว่าคนที่สองนี่ตาลูกวาวเลยแม่นนะคะค่ะค่ะ
0: Phoneticians actually measure stress and intonation with very sophisticated equipment. I wanted to show you a picture of what it looks like when we measure stress and intonation. So in the slide we have the intonation pattern for I really could care less. I really could care less. And you can see the stress at the bottom of the screen, each word, and you can see which words receive the most stress. And you can also at the top of this diagram see the intonation pattern. Map out so you can see the rise and fall within the sentence, and this gives us a lot of information.

0: question about the intonation patterns of English. We could speak into the microphone, and then the equipment will measure the stress and intonation of English. And this is how we can learn more about stress and intonation in English.
1: ค่ะสไลด์ภาพนี้อาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นภาพที่เกิดจากการที่เราพูดอัดเสียงลงไปนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะแปลเสียงนั้นนะคะให้เป็นภาพเป็นกราฟนะคะให้เห็นถึง stress intonation ค่ะ
0: Remember that we said when we talk about intonation and when we talk about the rise in intonation, the pitch rise, that the pitch rise coincides with the prominent element in each utterance. So we need to know which word receives prominence before we can decide on the intonation pattern of the utterance. Here again, a simple conversation between A and B. And A says, you should call your mother. Notice that the rise in intonation occurs on mother, which is the prominent element in that utterance. Second, she's emphasizing, I called my mother. I called my mother. Notice that the rise in intonation occurs on called, and then it falls on the rest of the sentence. And then finally, she emphasizes when she called her mother. I called her yesterday. Listen again. You should call your mother. I called my mother. I called her yesterday. You should be able to hear the rise in pitch coinciding with the prominent element in the utterance.
1: ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่า pitch rise นะคะมันก็เกิดขึ้นเมื่อในตรงกับที่เป็นคำที่เราเน้นนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ A พูดนะคะ you should call your mother นะคะตรงนั้นก็เน้นคำว่า mother นะคะก็ pitch ก็ขึ้นตรงนั้นด้วยนะคะแล้ว B ก็ตอบว่าโทรแล้วนะคะ I called my mother I called her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะก็เน้นคำว่า I called my mother I called her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะก็เน้นที่สองคำนั้นค่ะก็พิชก็สูงด้วย
0: We've talked before in our lectures about idioms in English, and one thing that we should also know about idioms is that very often an idiom has its own fixed intonation pattern. In other words, the idiom is always pronounced using the same type of intonation pattern. First example, beats me, which is an idiom meaning I don't know the answer. If you ask me, what's the capital of Texas? Beats me, I don't know, right? Second idiom, you can say that again. You can say that again. An idiom which means something like, I agree with you. What you just said, I agree with you entirely. And then the final one, when you're insulted by somebody, how dare you? How dare you? So these have their own fixed intonation patterns that go along with idiom itself.
1: Okay. ในสไลด์นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง idioms นะคะสำนวนนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะมี intonation pattern ซึ่ง fixed นะคะแล้วก็จะเป็นการสื่อความหมายด้วยนะคะของสำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นอันแรก beats me นะคะซึ่งอันนี้หมายความว่า I don't know นะคะไม่รู้อย่างถามว่าเมืองหลวงของเท็กซัสคืออะไร beats me นะคะก็คือไม่ทราบนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าเห็นด้วยนะคะก็เป็นสำนวนที่บอกว่า you can say that again you can say that again นะคะก็แปลว่า I agree นะคะหรือว่าอันสุดท้ายถ้าถูกว่านะคะถูกดูถูกว่าเราก็จะบอก how dare you นะคะค่ะกล้าดียังไงใช่ไหมคะค่ะก็ซึ่งอันนี้จะเป็น fixed intonation pattern ซึ่งอยู่ใน idioms นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสำนวน

0: นซึ่งใช้สื่อความหมายนะคะของสำนวนนั้น
1: ๆ Let's look a little bit more in depth at the two different types of intonation patterns, starting with rising, falling intonation. So rising, falling intonation typically signals one of the following things. The speaker is certain about something. The speaker wants to signal that he or she is finished. Or the speaker wants to signal a certain kind of purpose for what he or she wants to say. If we look at rising, falling intonation in terms of grammatical categories, we could also say that we typically use rising, falling intonation in statements, in commands, in requests for specific information, or what we typically call WH questions in English. And then finally, when we insert extra or additional information using the grammatical structures of appositives or non-restrictive adjective clauses. All of these grammatical categories use rising, falling intonation.
0: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ดาวน่าก็พูดถึง rising, falling intonation นะคะว่าปกติแล้วเนี่ย rising, falling intonation เนี่ยจะเป็นการบอกถึงสื่อจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะอย่างเช่นจะสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีความมั่นใจนะคะค่อนข้างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยพูดจบนะคะfinality นะคะคือพูดจบหรือว่าเน้นนะคะในประโยคในส่วนที่จบหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็ประโยคที่เป็น WH question คือว่าเป็นคำถามนะคะถามข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ WH questions นะคะแล้วก็เป็นประโยคซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งอย่างเช่นในที่เรารู้จักกัน appositives หรือว่า appositions นะคะที่เป็นข้อความซึ่งมาขยายความคำข้างหน้านะคะ

กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้ก็เป็นการประถมนิเทศในการที่จะพวกเราจะออกไปฝึกประสบการณ์แต่ก่อนที่เราจะออกไปนั้นเราก็ได้เรียนในเรื่องของความรู้จากท่านอาจารย์และส่วนหนึ่งที่เราได้ใช้มาตั้งแต่โดยประมาณปี3กับปี4ก็คือโครงการที่เรามองว่าเป็นโครงการนวัตกรรมเรื่องของโทรทัศน์ครู
1: โทรทัศน์ครูเข้ามาคณะครุศาสตร์น่าจะเรียกได้ว่าประมาณปีกว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้าได้ง่ายแล้วก็ถึงแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ค่อนข้างที่จะสูงคณาจารย์ทุกท่านก็ได้นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสื่อ
2: การใช้ในห้องเรียนจะเป็นวิชาพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์มันจะเป็นการสอนเชิงพฤติกรรม

0: เช่นการเร้าอารมณ์การควบคุมชั้นเรียนการใช้กระดานดำการใช้เสียงคลาสนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการสอนนะคะวิธีการสอนว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์บางทีเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการว่าจะสอนยังไงให้นักเรียนของชั้นเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุดตอนที่ให้นักศึกษาดูจะมีเบลลี่เขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วเป็นผู้นิเทศด้วยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ไปฝึกคุณครูที่เพิ่งออกสอนหรือคุณครูที่มีทักษะการสอนที่ยังไม่ดีฝึกแล้วเด็กก็จะได้ดูตัวอย่างที่ดีๆจากการคอมเมนต์หรือการนิเทศของเขา
1: I thought it was a good lesson. I thought it had pace and you took the learning through a whole number of different stages and you gave them a lot of work to do.
2: Can you hold that end, Adele? I think you're going to bebe our enzyme, so can you have the scissors? Jamal, can you hold the other end? So Adele, can you go and cut in between the molecules? So starting, Adele, start from here.
3: It's dropping, look.
2: Excellent. Thank you, Adele. Guys, can you hold these up?
0: เราใช้เวลาเพียง15นาทีทำให้เห็นวิธีการการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีทั้งกระบวนการ
4: เช่นเดียวกับที่ห้องเรียนของอาจารย์วิไลพรอาจารย์ได้เลือกนำโทรทัศน์ครูมาเป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างสร้างสรรค์
5: วันนี้เนี่ยสอนเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยทางนวัตกรรมเราก็อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ว่าการไปสืบค้นข้อมูลนั้นควรจะมีวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างไรก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ ICT มัธยมศึกษาการจุลกรรมทางความคิดก็มาให้เด็กดูโดยคิดว่าถ้านักศึกษาเราได้ดูนะเนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสามารถไปสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
6: Schools are beginning to wake up to the dangers of plagiarism.
7: Now would you exchange your paper with someone else please? NowWould you put your names at the top above the other people's names? When you finish that, you're going to hand them in because I'm going to give you credit for their work. Is it fair to have somebody else's work?
5: จากสิ่งที่เขาดูนั้นเนี่ยทำให้เขาคิดต่อไปเลยว่าแล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะให้มีการนำเสนอ5นาที
8: ก็คือถ้าไม่มีใครชี้นำปุ๊บเขาก็จะคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกเรื่องไม่แต่เราที่โตแล้วเนี่ยก็ยังจะมีค่านิยมในการแบบว่าก๊อปวางก็ได้แป๊บเดียวก็ได้ส่งงานแล้วรู้สึกเฉยๆธรรมดานั่นคือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมล่ะคะ
9: ครูจึงเป็นส่วนสําคัญนะครับการที่จะทําให้คนในอนาคตที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเป็นนักวิจัยนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนนะครับ
5: โทรทัศน์ครูนั้นเป็นสื่อในการให้การเรียนรู้กับผู้เรียนโดยเฉพาะเป็นผู้เรียนที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต
4: และนอกจากการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนแล้วในบางครั้งโทรทัศน์ครูยังถูกนำมาใช้เป็นเนื้อหาในวิชาการเรียนการสอนของคณะด้วย
10: ผมจะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเนื้อหาก็จะเป็นวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านสื่อการสอนก็จะเป็นโทรทัศน์ครูเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราลงไปดูโทรทัศน์ครูที่ศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูชั้น5ครับหลังจากที่เราดูแล้วก็จะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยจดบันทึกเทคนิคการสอนที่เราได้ค้นพบจากการดูโทรทัศน์ครูแต่ละตอนก็ให้เขาไปดูโทรทัศน์ครูตอนนึงเลือกเอาตอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เขาเรียนครับแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกัน
4: และเพื่อให้การรับชมสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจารย์นรัตน์ได้คิดสร้างระบบการเข้าชมโทรทัศน์ครูลักษณะคล้ายอินทราเน็ตขึ้นมาใช้ภายในศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูแห่งนี้โดยเฉพาะ
10: เราจะแบ่งหมวดหมู่ออกไปตามรายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์ทำให้มันคล้ายๆกั

0: ต้องเหมือนของเขาออกมาทำอีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาโทรทัศน์ครู
1: ให้เราไปดูรายการโทรทัศน์ครูตอนใดก็ได้ตอนหนึ่งครับเสร็จแล้วให้เราไปแคปเจอร์เอาหน้าจอของวิดีโอในตอนนั้นๆเอาออกมาเป็นไฟล์รูปภาพเวลานักศึกษาเขียนบรรยายให้นึกว่าตัวเองเป็นเหมือนบรรณาธิการครับกำลังรีวิวหนังสือเหมือนกับเรารีวิวหนังเรื่องหนึ่งขณะนี้เรากำลังจะรีวิวโทรทัศน์ครูตอนหนึ่งครับ
0: ให้เขาเขียนเรื่องย่อออกมาเสร็จแล้วก็ยังให้เขาเขียนเทคนิคการสอนที่เขาค้นพบในตอนนั้นแล้วตอนท้ายก็จะเป็นพื้นที่อิสระให้เขาแสดงความคิดเห็นโทรทัศน์ครูเป็นเหมือนอาวุธที่ครูเนี่ยสะสมไว้ที่ผมสอนนักศึกษาว่าให้จดเทคนิคการสอนที่ตัวเองค้นพบในแต่ละตอนจดเก็บไว้ถ้าเราจดได้เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนกับเรามีอาวุธมากขึ้นแค่นั้นถึงเวลาหนึ่งถึงวันเวลาหนึ่งมันก็หยิบมาใช้ให้ถูกจุดผมเชื่อว่าโทรทัศน์ครูเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาครู
2: นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจในห้องเรียนแล้วก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทางคณะจะนำโทรทัศน์ครูมาเติมเต็มและเป็นต้นแบบให้นักศึกษานำไปบูรณาการออกแบบแผนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนจริง
3: ปัญหาที่ผ่านมาก็คือนักศึกษาผมนะแม้ว่าจะได้เรียนทฤษฎีเรียนอะไรเต็มที่เขาก็ยังอายุน้อยประสบการณ์สอนเขาก็ยังไม่เยอะเขายังไม่ได้เห็นรูปแบบการสอนเทคนิควิธีหรือลีลาที่มากพอเพราะฉะนั้นในระหว่างปฐมนิเทศนักศึกษาเราจะเปิดเวทีให้เขาได้ประชุมกลุ่มย่อยเป็นรายวิชาเอกฉายโทรทัศน์ครูให้นักศึกษาดู
2: ที่ห้องประชุมของสาขาการศึกษาวิชาปฐมวัยอาจารย์พิชยาดาและทีมกำลังเริ่มชวนนักศึกษาเข้าชมโทรทัศน์ครูตอนต่างๆเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนและจัดการเรียนการสอน
4: วันนี้ครูเลือกเทปให้นักศึกษาดูเป็นเทปของครูเจี๊ยบยุวดีนะคะในเทปชื่อน้ำไม่เต็มแก้ว
5: สำหรับแผนการสอนในวันนี้อาจารย์ยุวดีจะสอนเรื่องหมาก้านกล้วย
6: ข้อดีของหมาก้านกล้วย
7: และทุกคนต้องชอบ
6: ทุกคนต้องชอบ
7: ไม่ก
6: ็ได้ออกกำลังกาย
4: ครูเจี๊ยบสอนชั้นประถมปีที่1ซึ่งเด็กชั้นประถมปีที่1เนี่ยเพิ่งจะขึ้นไปจากอนุบาลสิ่งที่น่าประทับใจในตัวครูเจี๊ยบก็คือครูเจี๊ยบเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคลิกของครูที่มีชีวิตชีวาเมื่อนักศึกษาดูร่วมกันแล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษาช่วยกันคุยว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้างจากการดูเทปในครั้งนี้
8: ที่ได้จากครูเจี๊ยบนะคะก็คือบุคลิกภาพของคุณครูครูเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นคนที่รวดเร็วกระชับฉับไวซึ่งบุคลิกของครูปฐมวัยน่าจะได้แบบนี้
9: เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ก็คือไปจัดกิจกรรมของพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็จะเอามาจัดแล้วก็เด็กไปเคลื่อนไหวร่างกายเด็กก็จะสนุกสนาน
4: คือหวังว่าเขาจะสามารถออกแบบการสอนได้ดีโดยที่ใช้ความรู้ที่เขาเห็นครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นฐานเข้ามาแล้วความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยทำยังไงที่แอปเข้ามาด้วยกันได้แล้วก็เขาสามารถที่จะออกแบบการสอนได้ดีแล้วก็เป็นครูที่แบบเป็นครูเก่งแล้วก็สอนเด็กแบบมีความสุข
10: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเริ่มกิจกรรมวางแผนไฮสคู
2: ลและที่นี่วันนี้เราจะมาติดตามหนึ่งในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้แรงบันดาลใจจากการชมโทรทัศน์ครูจนนำมาออกแบบการสอนของตนเองได้ในที่สุด
10: ห้องที่หนูเข้าไปฝึกสอนคุณครูก็จะให้ฝึกการเรียนการสอนแบบไฮสโคปอะค่ะหนูก็เลยได้ไปดูของคุณครูอรวรรณพดุงการนะคะหนูก็ประทับใจตรงที่คุณครูเขาจะปล่อยให้เด็กได้คิดเองปล่อยให้เด็กได้ทำงานตามแผนของเขาคือจะฝึกความรับผิดชอบของเด็กอะค่ะ
11: ที่คุณครูนำกิจกรรมการวางแผนมาใช้ในการสอนศิลปะในชั้นเรียนนะคะคือคุณครูต้องการให้น้องรู้จักขั้นตอนในการทำงานมีการคิดวิเคราะห์ใส่รายละเอียดใส่ความรู้ลงไปในกิจกรรมศิลปะมากขึ้นที่ไม่เหมือนกับศิลปะที่สอนปกติทั่วไปอะค่ะบ้านเฮเลน่าหน้าต่างเป็นยังไงรูปทรงอะไรคะ
12: รูปทรงใบไม
11: ้ทรงใบไม้เพราะฉะนั้นกระดาษมันปูที่เราตัดออกมาก็ต้องเป็นทรง
12: ใบไม้
11: ใบไม้เหมือน

0: กัน
1: หนูก็ได้เอามาปรับใช้คือการเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยที่เรียนนะคะสัปดาห์นี้เรียนเรื่องพ่อค้าแม่ค้านะคะพอวิ่งงานชิ้นที่1อ่ะ
2: ระบายสี
0: งานชิ้นที่2อะไรคะ
2: ปั้นดินเมือง
0: งานวางแผนไว้หรือยังว่าจะปั้นอะไรปั้นอะไรครับ
2: ปั้นคนขายครับ
3: ดังนั้นในห้องเรียนวันนี้เด็กๆจึงได้มีโอกาสวางแผนงานและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดความต้องการและจินตนาการของตนเอง
1: แล้วก็จะเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือการตอบคำถามการตอบคำถามระหว่างเพื่อนในห้องคือการปฏิสัมพันธ์ภายในห้องของเขาอะค่ะอยากดูผลงานของเพื่อนหรือยังคะ
4: อ
1: ยากดูแล้วเชิญคนแรกเลยค่ะ
4: ดีค่ะคุณครูและเพื่อนหนูชื่อน้องคำแพงค่ะคนกำลังขายผักค่ะ
1: ชื่อใครดีคะ
4: ชื่อคุณเมย์ค่ะคนไปเอาผักที่ไหนคะหนูเอวีลาดค่ะชื่อคุณทักษิณค่ะมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรคะเอาแตงฟางมาฝันแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฝันค่ะ
1: ประโยชน์ของการดูโทรทัศน์ครูที่หนูได้รับนะคะโทรทัศน์ครูเนี่ยเหมือนเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่หนูสามารถนำจากคุณครูหลายท่านมารวมกันเพื่อที่จะประมวลเพื่อที่จะสร้างเป็นกรอบของตัวเองอะค่ะ
5: การที่เขาได้ไปศึกษาหาความรู้ต้นแบบจากโทรทัศน์ครูเขามีการพัฒนาขึ้นเยอะค่ะโทรทัศน์ครูเนี่ยนะคะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษามากเลยค่ะนักศึกษาจะได้ดูแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ได้มาพัฒนานักเรียนด้วย
6: ครูที่ดีที่สุดก็คือครูที่มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบจิตวิญญาณนี่สำคัญที่สุดครูดีจะนำส่งผลมายังความเป็นครูเก่งครูเก่งจะส่งผลไปยังครูที่มีความรู้และก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงดังนั้นความหลากหลายตรงนี้ในสิ่งที่เขาได้มองได้เห็นแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อของเขาก็ทำให้เขาเกิดการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้สร้างเทคนิคการสอนทำให้มีศาสตร์การสอนที่ค่อนข้างที่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้าโดยใช้โครงการโทรทัศน์ครูขึ้นมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยเรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆ นะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยนะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะ

หรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยัง
ริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิง

0: ฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
1: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านที่เอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝก การสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
3: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
1: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
3: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังวันนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง
7: www.

0: ltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50

คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงมวลหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ
การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B

0: มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบมีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะ

อาจจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยก

กำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้น
การเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A

การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17 ถึง 20 กันยายนนี้ในช่วงวันที่17 ถึง 20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17 กันยายนนี้เริ่มมีฝนกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเอง

ในอดีตพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและการเกษตรแต่จากการบุกรุกทำลายแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดน้อยลงตลอดจนน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแปรเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก่นายบุญนาคสายสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีและมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายทะเลพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมบนพื้นที่ดำเนินการกว่า 85,235 ไร่จากพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งถึงที่ราบเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินเค็มฟื้นฟูป่าไม้และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการที่ประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณแนวเขาทำให้พื้นที่ป่ากว่า 11,370 ไร่จากผืนป่าที่ร้างแล้งได้แปรเปลี่ยนเป็นภูเขาเขียวครึ้มส่งผลให้ระบบนิเวศมีความสมดุลยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะภูมิสังคมโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมต

0: ตามสภาพพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอาทิกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรมเป็นข้าวเกรียบและน้ำพริกเผาหอยนางรมและกลุ่มผลิตน้ำมังคุด
1: ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำอะค่ะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดมาทดลองตลาดก็ว่ามันขายได้
2: ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี้มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยวิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ฮะก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาแต่ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลจากตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกัน
3: ก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะเป็นอย่างนี้อีกพอช่วงนี้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จแล้วก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี
0: ้ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระราชดำริวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนจึงดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นถึง 1,300 ไร่ทำให้พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสัตว์ป่านกแมลงและเพิ่มความสมดุลสู่ท้องทะเลบริเวณรอบพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อมาได้พัฒนาสู่การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มควบคู่กับการบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพด้วยการเติมอากาศและเลี้ยงหอยนางรมในคลองบำบัดน้ำและระบายน้ำผ่านป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนตลอดจนรวบรวมดินเลนนากุ้งเพื่อผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอีกทั้งยังสามารถสร้างผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 2,000 เมตริกตันต่อปีมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาท
4: คือก็ให้ความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช้ระบบเดียวก็มีผมมันมาใช้ระบบศูนย์มาคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย
0: ์ผลจากการพัฒนาอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งการสร้างปะการัง

0: างเทียมจัดทำธนาคารปูไข่การสร้างบ้านปลาจากสังเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำส่งผลสำเร็จสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยรอบ
1: ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือจากชาวประมงชาวประมงจะให้ทันทีหรือบางทีชาวประมงขอความร่วมมือหรือขอชี้แนะหรือขอความช่วยเหลือจากเราเราก็จะให้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับบางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันเราจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี
0: ้ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลพิสูจน์ได้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารและอาชีพจากการทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีอีกด้วยระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำเนินการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนกว่า617ไร่จนทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้หวนคืนถิ่นอีกครั้งนับเป็นรางวัลความสำเร็จจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษายังสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทำสวนผลไม้ทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จากพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลได้หวนกลับคืนถิ่นที่เคยอาศัยอีกครั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเกิดจากการพัฒนาชายฝั่งทะเลแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่ยั่งยืนต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาอาชีพแต่ละปีไม่น้อยกว่า 700,000 คนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลก็เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระบัญญัติเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า 700,000 คนท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่าก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ได้เดินทางกลับมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันหมดแล้วทำให้ดินแดนแห่งนี้ดูคึกคักและวุ่นวายเป็นพิเศษเกษตรกรเฝ้ามองดูพริกทั้งสองชนิดด้วยความกลุ้มใจเจ้าพริกเผ็ดกับพริกหวานยังคงทะเลาะกันไม่ยอมหยุดและเมื่อเกษตรกรหันไปมองอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกปวดหัวไม่แพ้กันทั้งหัวชายเท้ามะเขือม่วงและกล้วยหอมไม่ยอมแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกผลผลิตแต่ละชนิดเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังแกล้งพื้นดินเปรี้ยวให้แห้งและเปียกสลับกันไปก่อนจะบำรุงดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวโพดส่วนส้มได้ผ่าพืชใหม่คือหญ้าแฝกมาช่วยพังทลายดินดานพร้อมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่ส้มขณะที่เห็ดกำลังปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อสร้างร่มเงาและความร่มเย็นดูเหมือนดินแดนของพืชผักผลไม้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในที่สุดเกษตรกรตัดสินใจเรียกประชุมเหล่าผักผลไม้เป็นครั้งสุดท้าย
1: ฉันจะมาบอกลาพวกเจ้าพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะไปอยากจะฝากคำสามคำให้พวกเจ้าเอาไปคิดคำสามคำนี้มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือรู้รักสามัคคี
0: ใช่แล้วค่ะรู้รักสามัคคีเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายอันลึกซึ้งคือรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเตรียมตัวกลับบ้านเกษตรกรสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหล่าพืชผักผลไม้ต่างนำเอาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันส่วนพริกเผ็ดกับพริกหวานก็ได้เลิกทะเลาะและร่วมมือกันสร้างผลผลิตพริกทั้งสองชนิดด้วยความสามัคคีเกษตรกรรู้สึกยินดีและโบกมืออำลาเหล่าพืชผักผลไม้ก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

ู้ชมคะสำหรับเรื่องราวในดินแดนของพืชผักผลไม้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หากมีโอกาสเราคงได้พบกันอีกนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: ครูคลับตอนคณิตศาสตร์ไฮบริด
1: ครูต้องค้นคว้าสิ่งที่ทำให้นักเรียนสนใจโดยการเรียนแล้วมันสนุกสนานแต่ได้ความรู้ไปด้วยอย่างเช่นเรื่องการท่องสูตรคูณถ้าเราบังคับท่องโอ้โหเหมือนสมัยที่ผ่านมาที่ตอนเป็นครูใหม่ๆนี่มันยากแล้วครูเองก็เครียดด้วย
0: ครูคลับคลับของครูวันนี
1: ้ที่เขามีไว้เป็นสกิลเป็นทักษะที่เด็กในชั้นป.6ของต่างประเทศควรจะรู้มี373ทักษะถ้าในชั้นป.6ที่ครูนำมาใช้ตัวนี้ทีนี้เขาจะเริ่มจากง่ายไปยากตอนแรกก็จะเป็นตัวเลขธรรมดาพอต่อมาก็จะเป็นเริ่มมีโจทย์ปัญหาพอต่อมาก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนะอาจจะมีตัวจำนวนมาบวกกันมาลบกัน3จำนวน4จำนวนอะไรแบบนี้มันจะค่อยๆยากขึ้นเชื่อว่าเป็นโปรแกรม IXL จากเว็บไซต์ IXL.com ถึงแม้ของโรงเรียนนะครับถึงแม้จะอยู่ติดตะเข็บชายแดนแต่ว่าศักยภาพของอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองศักยภาพของจุดแข็งของโรงเรียนว่ามีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็เราโชคดีมีโครงการของConnect ED ครับมอบโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาให้เราก็นำจุดแข็งตรงนี้มาใช้ยกระดับการเรียนการสอนของคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นหลักสูตรของอเมริกาที่คุณครูหรือผมเอามาใช้นะครับก็จะไปศึกษาดูก่อนว่าเทียบเคียงได้กับหลักสูตรประเทศไทยปรากฏว่าไปศึกษาดูก็เป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำจุดเด่นที่เรามีแล้วก็อยากจะพัฒนาเด็กให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับเราไปเอาโปรแกรมนี้มาใช้เรามองเห็นว่าศักยภาพของโปรแกรมนะมันสามารถที่จะบันทึกข้อมูลในการทำกิจกรรมของนักเรียนซึ่งครูผู้สอนจะมองเห็นว่านักเรียนมีจุดบกพร่องตรงไหนเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีข้อบกพร่องคุณครูสามารถที่จะไปดูว่าคุณครูจะต้องเตรียมการสอนยังไงเตรียมที่จะพัฒนาในเรื่องนั้นยังไงนะครับในด้านคณิตศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อบกพร่องในแต่ละเนื้อหาที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะครับเพราะว่าในทุกกิจกรรมที่นักเรียนทำนะครับก็จะมีการเก็บไว้ทั้งหมดคุณครูนำมาวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณครูสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งในการสอนในคาบชั่วโมงถ้าได้มอบหมายให้นักเรียนทำตรงนี้ครูก็สามารถจะไปเช็คดูว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้ทำนักเรียนมีเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วโปรแกรมจะชี้เลยว่านักเรียนเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต้มตั้งแต่0จนถึง100แต้มถ้าเกิดว่านักเรียนทำประสบผลสำเร็จในเนื้อหาที่ครูสอนหรือที่เขาไปค้นคว้ามานะฮะที่มันตรงกับยังไงที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาได้ซึมซับทางด้านภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเด็กในต่างจังหวัดเขาจะมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษนี้ไม่ค่อยเท่ากับเด็กในเมืองนะก็เลยนำโปรแกรมเหล่านี้มาพัฒนาเด็กนะครับส่วนมากก็จะเป็นทั่วๆไปด้วยอย่างเช่นโจทย์ปัญหาเขาจะมีคำนามมีชื่อคนมีสถานที่นักเรียนก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์ไปกับการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปด้วยครับ
2: ลูกติ๊กถูกขึ้นครับเป็นภาษาอังกฤษครับคิดง่ายกว่าวิชาอื่นครับ
3: ตื่นเต้นหน่อยค่ะ

0: มีโจทย์ใหม่ว่าเราจะได้คิดแบบไหนกันอีกบ้าง
1: เราก็ไปค้นดูว่าเด็กเขาชอบเรียนแบบไหนก็คือก็ต้องศึกษามาก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะเว็บไซต์ตัวนี้ที่เราใช้จริงๆผมก็ใช้การเรียนรู้ออนไลน์มาจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้นเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหนึ่งที่เห็นนะฮะถ้าเราสอนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเด็กส่วนมากก็จะไม่ค่อยกระตือรือร้นในการเรียนนะครับแต่ถ้าเรามีสิ่งใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือมีการจัดกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ใหม่ๆนะเด็กก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นครูใช้ ICT ในการหรือการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้ในการเรียนการสอนที่นี่นะครับตั้งแต่ก่อนกับปัจจุบันแต่ก่อนไม่ได้ใช้ปัจจุบันใช้ตัวนี้นี่คือนักเรียนในการมาเรียนเนี่ยนักเรียนจะไม่ค่อยขาดที่เห็นนะมีความสุขในการเรียนมากขึ้นมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนะอย่างเช่นในการท่องสูตรคูณใช้คาฮูดปั๊บก็จะดูว่าเด็กเขาสนุกสนานไหมอย่างเนี้ยพบปรากฏว่าเด็กเขามีเสียงมีการอยากเล่นอีกเด็กจะพูดคำว่าอยากคุณครูเมื่อไหร่จะเรียนอีกอย่างเงี้ยครับก็จะสังเกตว่าในการใช้ตรงนี้ก็จะได้ยินคำแบบนี้บ่อยยกตัวอย่างในเรื่องการผลการสอบโอเน็ตระดับชาตินะครับที่โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีครับ
2: เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้นแล้วเด็กก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระในฐานะครูควรมีบทบาทอย่างไรในการฝึกเด็กให้เกิดทักษะศตวรรษที่21ครับ
1: เป็นโจทย์ยากสำหรับถ้าความคิดของครูตอนนี้นะฮะก็มองเห็นว่านักเรียนเนี่ยต้องมีทักษะในการค้นคว้าก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นอกจากนั้นครูเองก็ต้องฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตเช่นเรื่องเลขเนี่ยสังเกตว่าทำไมต้องเป็นคำตอบแบบนี้อย่างเช่นครูสอนเรื่องหอรมอพอให้นักเรียนทำโจทย์ 1,000 ข้อเนี่ยทำไมคำตอบที่ได้มันมีแพทเทิร์นนี้เพราะอะไรนักเรียนต้องมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์เพราะว่าเวลาครูนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ถ้าเด็กไม่มีทักษะในคอมพิวเตอร์ครูก็จะยากลำบากก็ต้องมาอธิบายพื้นฐานแต่พอดีเด็กที่นี่เขามีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วพอนำพวกสิ่งเหล่านี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นไหนนักเรียนสามารถที่จะปรับใช้ในการค้นคว้าความรู้ได้ครูก็ไม่หยุดนิ่งนักเรียนก็ต้องไม่หยุดนิ่งนักเรียนต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้แล้วก็ต้องมีการแยกแยะความรู้ที่ไปค้นมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ก็นำไปปรับใช้ตรงนี้ได้ด้วยคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขแต่เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุและผลด้วยอันนี้ในความคิดมุมมองของครูคณิตศาสตร์จริงมันก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุและผลเป็นวิชาที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติก็จะมีนักคณิตศาสตร์บางท่านบอกว่าคณิตศาสตร์นี่เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วย
2: ช่วง Upskill Reskillสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำที่ครูสงครามฝากไว้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกวิชามีดังนี้ครับสิ่งที่ครูควรทำ 1. เชื่อว่าเด็กมีศักยภาพที่พร้อมจะเรียนรู้แต่ยังไม่ได้ถูกฝึกฝนอย่างถูกวิธี 2. ครูควรสอนเนื้อหาจากง่ายไปยากให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคต 3. ครูคิดรูปแบบวิธีการสอนที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล 4. เมื่อเด็กทำผิดคิดรูปแบบวิธีเตือนหรือเรียกให้เด็กกลับมาสนใจบทเรียนโดยไม่ทำให้เด็กเสียหน้า 5. ให้คำชมเชยหรือรางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดีหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ครูไม่ควรทำ 1. ทุ่มเทความรู้เพียงแค่เด็กเก่งเท่านั้นจนละเลยเด็กเรียนอ่อน 2. ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่เช่นไม่วางแผนเตรียมสื่อการสอนแบบฝึกใบงานใบความรู้การวัดและประเมินผลเป็นต้น 3. นักเรียนเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้สิ้นเทอมก็ให้ผ่านทุกคนโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ 4. ดุกล่าวคำรุนแรงไม่ฟังเหตุผลทำให้อับอาย 5. ใช้คำพูดส่อเสียดเมื่อเด็กทำได้ดีครับ

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนส์เมเกอร์อีควอชันนั่นเองครับซึ่งสมการเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับ

่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถ

ถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วนทีก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่ง
อย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีง็อกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้

ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็

0: ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
1: เสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์ค้นข้อมูลต่าง

่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคนหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบคุณสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาคุณสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าคุณสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพนมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปสเป็นประ

าในการที่พระพิธีธรรมส่วนพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวราดังสริตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19 นาฬิกาในอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้ในธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริ

0: ัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์โมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทพา 409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปค คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
6: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9 ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคน

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: หลายๆครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นำวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเอง
1: ความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคำว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทำท่าทำทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วยเพราะว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยแม้แต่ความคิดเขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อเรากล้าแสดงความคิดมันก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดการเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดรับเปิดให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทำฉากการทำเสื้อผ้าการแสดงออกการทำงานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทำงานด้านสายการแสดงเนี่ยทั้ง3ด้านเลยก็คือด้านของละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์ด้านของละครหุ่นจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทำงานสังคมโดยใช้สื่อศิลปะการละครเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนั้นๆการแสดงบางครั้งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละคร
2: สำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนของเขาของเราเนี่ยดีขึ้นและตัวเขาเองก็ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น
3: ก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำหรับครู
4: เด็กบางคนไม่กล้าแม้จะนับแนะนำชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไมค์หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเอง
5: อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนำเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในวิชาที่ตัวเองเรียน
1: มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็ก
4: ๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจ

0: แล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี
1: จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะ
2: เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบเนี้ยคือเราจะทำยังไง
3: ผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทำให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้จริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดงการแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาเรียกว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคำว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มีคือมันจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลยที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดนึงว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่าไม่มีไอ้ตัวเลือกไว
2: ้
3: แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไร
1: อยากได้วิธีที่จะทำยังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมา
3: จะมีวิธีการอย่างนึงก็คือว่าวิธีการเชิงเปรียบนะครับซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่ามันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะสามารถมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กอะฮะที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็อยู่ใน5ข้อนี้แหละแต่ให้มันไม่อยู่ในภายหลังการสอนการแสดงหรือการสอนเด็กๆก็ตามแต่มันเป็นการลากอะเป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคำอยู่คำนึงของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าplay ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play ก็คือ
2: เล่น
3: ถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นแหละเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมา play กันมาเล่นก
2: ันมาเป็นเด็ก
3: กลับมาเป็นเด็กกันนิดนึงลองไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ำอย่างนี้อ่ะลองดูครับจับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทกาน้ำออกนะเวลาหายใจออกให้หายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ที่เหลือเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก

ครับเทช้าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากำลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนเทมันออกไปให้เจ้าเข้าครับออก

พอหัวเราเบาแล้วนะครับต้องพยายามทําให้ตัวเบาด้วยทําไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะปุ๊บแล้วปล่อยลอยไปแตะอีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อย

0: แต่อีกได้ไปอีก
1: ขาเลย
0: แต่ตรงไหนก็ได้ได้ได้ดูแลนิดนึงได้แต่ให้รู้ครับแต่สัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแต่แรงจะไปแรงแต่เบาจะไปเบาลองจับคู่กันดูสิครับแต่เป็นเรื่องหลับตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆถ้าเราแต่แล้วรู้สึกเขายังหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบายๆ
2: เทคนิคการเทน้ำและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียดและช่วยในการผ่อนคลายร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจุดสำคัญที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อนทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าด้วยเรื่องของการที่สร้างแล้วผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลังสร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไปทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทำให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้และเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวตายเลยว้าวนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำงี้ไหมครับลองไปทำดูบ้างนะครับแล้วจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไปนะครับซึ่งจริงๆไอ้การที่เราจะนำเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราก็เขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว
1: มันจะดังแตก
0: มันเขาก็จะแบบรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสื่อสารกับคนคนนั้นต้องโฟกัสชัดเจนโอเคครับมองก่อนแล้วจึงส่งครับมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งอย่ารีบร้อนมองก่อน
1: มอง
0: ก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คำว่า give and take คือต้องพร้อมที่จะให
1: ้
0: และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอลนี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศและผมจะส่งไป
3: อย่าเพิ่งโยนกลับมาสิ
0: มองให้เห็นก่อนว่าส่งไปแล้วมันย้อยไปมองให้เห็นด้วยจนกระทั่งรับโอเคครับลองดูสิครับลองส่งให้คนอื่นดูมีลูกเดียวฮะลูกเดียวไหนที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสำคัญก่อนที่เขาจะไปฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหล่จะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีเวทีของคุณบ้านของคุณก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับทักษะเหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
1: คิดว่าใช้ได้ทุกระดับในช่วงทุกวัยของเขานะฮะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดี
4: คิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนำส่วนนี้ออกไปใช้ได้ทุกส่วน
5: ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราออกมามันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแล้วมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจ
6: ผมได้ทั้งแนวปฏิบัติที่ครูเองจะต้องนำไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูทีนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญตัวนี้แต่ไปให้ความสำคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่
0: คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลังเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ดู

เขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสำเร็จในการนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้

0: ุณครูภาสกรจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุงนำเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทำตัวให้เป็นกาน้ำการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียน
1: ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทำการสอนเนี่ยจะมีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอสาระและเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารเนี่ยลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารพอเราทำการขบเคี้ยวอาหารหรือทำการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่กูจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสังนะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชไปยังส่วนต่างๆของต้นของมัน
2: ถ้าพูดตามตรงรับเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่นึงก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประหม่าอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมีความอายมีความค้าเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกำแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้มากขึ้น
0: เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดไปบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมี
3: ครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนำตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจแต่ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประมาหรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดู
0: คุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นกาน้ำเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้และจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้น
3: ส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประมาทแล้วก็เขินอายที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่

0: เด็กจะต้องทำให้ได
1: ้คุณครูเยาวลักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนำเทคนิคการทำตัวเป็นกาน้ำและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป.1เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อย
2: เด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
3: 1จับหายใจเข้าหายใจออกเป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่าเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่ไหมลูกถ้าหนูเก็บไว้นานๆหนูก็จะทำไมคิดนั่นคือเราต้องทำไมกันก่อนรู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายต้องมองกันใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เหมือนกันเวลานี้มาพูดหน้าชั้นน่ะถ้านักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยนี่อยากพูดไหม
4: ไม่ได้
3: เพนนภาทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดไหมไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันจริงไหมทิติวรรณนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไปเขาก็จะทำไมรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้ใช้ได้ไหมชัยพัฒน์แล้วแต่นะชัยพัฒน์อาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะเร็วปุ๊บเกือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อย
1: คุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนคลายนักเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
5: My father rice watermelon My father rice guava My mother rice cucumber
6: I like mushroom My sister like tomato My brother likeChili.
7: My mother like durian. My father like onion. My grandfather like orange. My grandmother like lemon.
3: ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่าบางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตายังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนำไปนะคะแต่พอครั้งต่อๆมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นำเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสั่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็จะมีมือเย็นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อย
1: ๆนอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่นและให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนำเสนอ
8: ส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอมาม ันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมอง
9: จริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก
8: ถูกถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่หัวใจสำคัญไม่เกี่ยวกับว่าถูกไม่ถูกหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อให้เขาเล่นเก

0: และหัดสื่อสาร
1: ใช้สายตา
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำนะครับทีนี้ทำยังไงดีที่เขาจะสามารถพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันมีความน่าสนใจหรือมันมีความสำคัญเพราะปัญหาที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยบางทีคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากไปฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นเอาวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจำวันครับลองทำแล้วลองให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมติว่าผมกำลังทำอะไรดีผมกำลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นน่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่นอ้าวลองดูสิครับลองดูครับลองดูว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงให้ความสำคัญว่าไงครับ
2: ต้องทนุถนอมไฟต้องอ่อน
0: เพราะว่าผ้ามันเป็นยังไง
2: มันแพงแล้วก็มันแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ
0: เรียบร้อยทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น
3: พอดีผ้าจากที่คุณครูเขารีดมานะครับที่คุณครูท่านแรกรีดมาจะมีการรีดกรีบใช่ไหมครับผมก็จะจัดกรีบก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไปนะครับแล้วก็พับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับแล้วก็เก็บในตู้ให้เรียบร้อยคร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกๆง่ายๆที่จะไปทำกับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆนำเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดก็จนกระทั่งยืนสั่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดแต่เราพยายามจะนำเสนอนะครับ
3: เขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่อุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้หยิบจับอะไรมา
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทำกันบ้านว่ากระดานเนี้ยข้อความเนี้ยวัตถุเนี้ยทรายเม็ดเนี้ยดินสำลีเนี้ยสำคัญอย่างไรโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นบอกว่าไหนหนูลองให้ความสำคัญกับการเล่าทางซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนดูแบบว่าจดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้น
4: ทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ
5: ้
4: น
5: ในการที่ผมจะทำการสอนหรือนำเสนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งความอายความเขินที่จะพบปากกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เราจะกำจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกำจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเครื่องนึงแหละนะครับที่จะนำอะไรนะวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: คนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจำเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจำเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้แต่มันไม่ได้หมายถึงการไปสร้างมายาหรือการหลอกลวงแต่มันหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างบุคลิกสร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ

0: ว่าส่วนมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่นี่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
1: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
1: เรียกอีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. The dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วอะส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก

0: คนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์เยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
1: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการ
2: ช้า
1: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
2: ใช
1: ่ของหนูมีบ้าง
2: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
1: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
2: ไม่ใช่หรอกก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงอยากงงคือเลย
1: มันเป็นผมได้ของเราไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
2: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่ระต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโลกในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเอดที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
2: และสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูกแล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้

0: เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
1: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
2: เขียนคำตอบลงในสมุดนะและต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
3: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
4: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกับใจเขาอะ
5: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอะยังมีอยู่ชั้นหนึ่งตอนจอมอะเขาเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอ่ะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
0: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผอบผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องและเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะใจดีเกินไปใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใคร่เขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอช
6: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นขยะล้มก็ว่า
1: คนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเรา อยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่น Facebook เด็กพี่ก็เริ่มแทรกโรคอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเสิร์ชมาจากแบบไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโรคอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโรคอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โรคใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
7: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโรคที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
8: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอชยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

0: ันก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีหนูก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะครับคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรแล้วก็เราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเร็วนี่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: เพราะเราคือใคร
1: โทรทัศน์ครู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนะนะครับอาจารย์พิษเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมขออนุญาตไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหจัดเดินคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพลินครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช่ไหมว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นน้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอดต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะครับดูสภาพจะทันเปิดเทอมไหมครับ
1: ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลก็ทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะคุณครูเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดห้องเราจะจ้างคนผู้ง่ายๆเพราะว่าครูคงทำไม่ไหว
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายคุณครูนะครับจากโทรทัศน์ครูนะครับ
1: ไม่ว่า

0: เดี๋ยวครูพิเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านไหมครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
1: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้จะต้องมีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีนักเรียนน้องๆ นักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่คิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
2: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็คนลุกเหมือนกันค่ะ
0: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
2: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็ไปมาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70แล้วโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกให้ตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างนี้ก็ปลื้ม

0: นี่มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆอยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชิลุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีแล้วลูกมีเก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับเดี๋ยวหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณไทยนี่เป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณสิงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเล็บเล็บเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอลวิน
1: เอลวินครับเอลวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school
2: No, I feel this school is quite nice I think the flood has caused a lot of damage here and it will take a long time to clear upBut once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างห้องน้ำเลยอ่ะ How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you. Thank you for studentโอเคทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ take your time and do your work very well นะ let's go นะ 1 2 3 let's go
3: let's go

0: สู้ต่อไปนะครับอัศรวุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฬาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฬาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนของพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: ผอ.จุฬาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบเนี้ยเท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุกพื้นที
0: ่
2: ทำให้บุคลากรไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้

ความช่วยเหลือที่จะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: นี่คือโรงเรียนแห่งที่3นะครับโรงเรียนวัดพยาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่แห่งนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพระยาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ 2.9
0: ระดับ
2: ท่วมหัวครับ
0: ท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับผมแต่เพราะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่านะครับประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเหลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเกลี้ยงขนาดนี้ครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนคุณบัวมาเนี่ยมันสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผมขอบพระคุณ

0: ดูตรงทันนะครับกลุ่มน้องๆ อาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียน
1: ล
0: ้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
2: อ่ะปรบมือตัวเองครั้งนึงครับเก่งมาก
3: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

0: 고! 예! 저를 닦고 옷을 닦고! 예! 오케이, 감사합니다. 아, 뭐해도 해.
1: ทุกคนน้องๆอาสาสมัครชีพเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอะไรบ้างคะนักเรียนล้างห้องน้ําล้างห้องน้ําก็ส่วนใหญ่ปรบมือตัวเองครับหนึ่งครับเก่งมากหลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์รัตดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร.อมรรัตน์สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับ
2: ผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คนเหนื่อยไหมครับ
3: จะถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเรามาด้วยใจเนี่ยทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อย
2: แล้วแบ่งกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาจากนี่ครับเจ้าของโครงการนี่ส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันค ได้รับรู้เกี่ยวเรื่องของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็มีจิตอาสาก็มีการรวมตัวกันว่าเราจะไปช่วยโรงเรียนที่เขาประสบอุทกภัยได้ยังไงเหตุผลที่เราเลือกที่จังหวัดอยุธยาเพราะว่าท่านคณบดีอมรรัตน์เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการโทรทัศน์ครูทางทีมงานก็ได้มีการปรึกษาหารือกับท่านคณบดีเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านก็จะรู้จักพื้นที่ดีว่าโรงเรียนไหนที่อยู่ในความดูแลของราชภัฏที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกก่อนนะคะ
1: แต่วันนี้เราก็ลุยกันเต็มที่4โรงเรียนอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับทีนี้ถามทางอาจารย์อมรรัตน์ครับทำไมซึ่งเป็นทางมหาวิทยาลัยเองถึงเริ่มที่จะช่วยโรงเรียนในจังหวัดครับ
3: ก็เริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในปีนี้เนี่ยเราได้ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองนะคะก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็เกิดแนวคิดว่าเราฟื้นฟูคณะครุศาสตร์นะคะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะคะได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยโรงเรียนอื่นๆนะคะให้มีการฟื้นฟูแล้วก็ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยนะคะได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อื่นนะคะก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะมาร่วมฟื้นฟูกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เลยร่วมกันกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะคะไปฟื้นฟูให้กับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ
1: ท่านได้ผอเองล่ะครับผอเห็นความสำคัญอย่างไรบ้างครับในเรื่องของเครือข่าย
4: ครับคือในส่วนของโรงเรียนเนี่ยคิดว่าโทรทัศน์ครูเราไม่ได้มีเครือข่ายในส่วนของวิชาการอย่างเดียวยามที่เราตกทุกข์ได้ยากทางโทรทัศน์ครูก็ได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือก็นับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราปลาบปลื้มใจก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะแพร่กระจายไปยังพี่น้องเพื่อนครูเราทั่วประเทศต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณไว้อย่างสูงนะครับ
1: ท่านอาจารย์ระดาเองล่ะครับเห็นความสำคัญของเครือข่ายอย่างไรบ้างครับ
2: คุณบ๊วยจะเห็นนะ

0: วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามากันทั้งหมดเนี่ย4ทีม
1: ครับ
0: นะเราก็แบ่งไปทีมและโรงเรียนเราจะเห็นพ้องต้องกันว่าการที่เราได้เป็นเครือข่ายกันนั้นการที่เราได้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราช่วยเหลือเขาทางด้านกายภาพ
1: ครับ
0: แต่กิจกรรมต่อไปที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเป็นกิจกรรมในเรื่องของการที่เราจะมาช่วยร่วมคิดร่วมทำช่วยกันนำพาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะฮะเราจะเชิญชวนครูที่มีจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะเป็นคนที่ออกรายการโทรทัศน์ครู
1: เป็นครูต้นแบบ
0: เป็นแบบแต่บางคนเนี่ยจะเป็นครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้หรือจะเป็นคุณครูที่เป็นสมาชิกของเราแสนกว่าคนนี่แหละมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกัน
1: ครับ
0: เราจะมาคุยกันว่าเราจะนำเนื้อหาหลักสูตรมานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็มาดูความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและเราก็จะบูรณาการออกมาเป็นหลักสูตรบูรณาการซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ก็สามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกๆโรงเรียนนะคะและเรียนมองว่าตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เพื่อนครูไงที่บุ้ยถามตั้งแต่ต้นว่าเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยดีอย่างไรเพราะการที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในภาวะที่น้ำท่วมหรือไม่น้ำท่วมเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
1: ทางผอ.จำเนียรล่ะครับโรงเรียนต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ในช่วงแรกที่โรงเรียนเราประสบอุทกภัยนะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยคณะครูเราก็เกิดความกังวลว่าระยะเวลาอันสั้นอันจำกัดเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กของเราอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางเรียนกังวลมากที่สุดในส่วนของอุปกรณ์การเรียนก็ดีเสื้อผ้านักเรียนก็ดีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความจำเป็นรองลงไปแต่ตอนนี้ณบัดนี้พวกเราก็จะเกิดความหายกังวลว่าอย่างน้อยเรามีโทรทัศน์ครูเป็นที่พึ่งในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ทันตามที่จะมีการสอบโอนิตในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
1: และที่นี่ทางอาจารย์ดามีคิดว่าเราจะอะไรที่เป็นรูปธรรมมากในเรื่องของการเรียนการสอนที่เราจะพัฒนาในช่วงนี้ครับ
0: คือตอนนี้เรียนมองว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยเราผลิตรายการทั้งหมดขณะนี้อยู่ในมือของรายการของเราเนี่ย 2,000 กว่ารายการ 2,900 ถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียนก็เลยมองว่าตรงนี้จริงๆเราส่งให้กับโรงเรียนทั้งประเทศซึ่งโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วเรายินดีที่จะส่งให้ใหม
1: ่ส่งให้ใหม่ได้
0: และเดียนยังมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยโรงเรียนก็น่าจะเอาตัวรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยไปไว้ในห้องสมุดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ของครูเสียน่าจะทำให้คุณครูสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการบอกว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนตรงนี้ซึ่งเรามีปัญหาเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกเราว่าสอนอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิหรือใช้อุปกรณ์แบบนั้นสิแบบโน้นสิอะไรเงี้ยนะคะ
1: เท่าที่ฟังแล้วนะครับผมว่างานที่หนักจริงๆก็คือครูนั่นเองผมเชื่อว่าตอนนี้คุณครูทั่วประเทศหรือว่าคุณครูที่ประสบอุทกภัยต้องการกำลังใจครับอยากให้ผอ.จำเนียรช่วยให้กำลังใจนิดนึงครับเนื่องจากว่าเป็นผอ.ที่โรงเรียนประสบอุทกภัยด้วย
2: ครับในส่วนของโรงเรียนนะครับเพื่อนครูถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อนครูที่โรงเรียนวัดดูทรงธรรมก็ดีเพื่อนครูของเราทั่วประเทศนะ
1: ครับ
2: ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ก็คิดว่านับเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะที่ปรากฏอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทางโทรทัศน์ครูเราได้ดำเนินการก็คือทางด้านวิชาการเครือข่ายวิชาการอันนี้ทางโทรทัศน์ครูได้ดำเนินการแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะให้ทางโทรทัศน์ครูเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของเพื่อนครูเราซึ่งหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจเนี่ยค่อนข้างมาก
1: ครูเศร้าหงอยมาเลย
2: เพื่อฟื้นฟูเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กของเราเพื่อมุ่งไปสู่คุณภาพในอนาคตต่อไปอันนี้พวกเราก็อยากจะฝากทางโทรทัศน์ครูแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศไปด้วยนะครับ
1: กำลังใจครูต้องดีก่อนนะคร
2: ับ
1: ทางอาจารย์อมรรัตน์ครับให้กำลังใจนะครับ
3: คิดว่าขณะนี้เนี่ยโทรทัศน์ครูคงนะคะเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพให้กับคุณครูทั่วประเทศนะคะที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทางโทรทัศน์ก็คงจะช่วยในหลายๆเรื่องให้ท่านได้โดยเฉพาะในอาชีพของเราเองนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ครูมืออาชีพนะคะต่อไปค่ะ
1: สำหรับเพื่อนครูนะครับที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจผมเชื่อว่าถ้าเกิดฟังทั้ง3ท่านที่ได้พูดมาทั้งหมดเนื้อหาในวันนี้

0: ครับผมเรียกว่าเรียกกำลังใจกลับคืนมาได้อย่างดีเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้ยืนดูคนเดียวบนโลกใบนี้บนโลกของการศึกษานะครับคุณยังมีเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูช่วยท่านได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอาจารย์ระดาครับถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูอยากสมัครเป็นสมาชิกทำอย่างไรครับ
1: ง่ายมากเลยค่ะถ้าสมมติท่านสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะท่านก็เปิดเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูก็คือ www.thaiteachers.tv thaiteachers มี s นะ
0: ครับ thaiteachers.tv
1: ตรงนี้ก็อยากจะฝากคุณครูว่าโทรทัศน์ครูก็เหมือนที่ท่านอาจารย์นวรัตน์พูดแล้วก็ท่านผอ.จำเนียนพูดคือนอกจากจะเป็นเพื่อนของคุณครูแล้วเนี่ยทางโทรทัศน์ครูนี่อาสาที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาของชาติไงเรียนมองว่าคุณครูของประเทศไทยเนี่ยมีครูเก่งเยอะเราอาจจะพบคุณครูในรายการโทรทัศน์ครูเพียงไม่กี่คนอาจจะ100-200คนแต่เรียนเชื่อว่าครูของไทย600,000คนเนี่ยเรามีเป็นแสนนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นครูดีเนี่ยมีทั่วไทยเราอยากจะให้คุณครูเหล่านั้นเนี่ยมีจิตอาสาค่ะอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือคิดไม่ออกอ่ะว่าจะสอนเรื่องนี้ทำยังไงถ้าจะมีปัญหาเรื่องนี้จะทำอย่างไรอยากให้เป็นเครือข่ายกันเชิญชวนนะคะขอให้ทุกคนทั้งประเทศมาสมัครกันเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครูค่ะ
0: เครือข่ายของเรานะครับสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่มิตรนะครับแต่เราคือกัลยาณมิตรของเพื่อนครูทั่วประเทศจะพัฒนาเพื่อนครูให้กลายเป็นครูมืออาชีพสำหรับเพื่อนครูที่มีจิตอาสานะครับเรามีกิจกรรมทุกวันเสาร์ตลอดเดือนธันวาคมนะครับในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยติดต่อง่ายครับติดต่อโทรทัศน์ครูครับ02-745-8112-3-309ครับแล้วก็รวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tvTV นะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยนะครับเราเห็นอนาคตของการศึกษาไทยอย่างแรกเราต้องไม่ท้อเราต้องสนับสนุนด้วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนและเราจะโตไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนครูที่มีจิตอาสาที่ทำไปแล้วและกำลังคิดจะทำด้วยนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พวกเราเป็นเด็กดอยแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยคิดว่าพวกเรามีจิตอาสาพอที่จะมาช่วยเพื่อนราชภัฏด้วยกันค่ะ
1: พอเห็นจากข่าวนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นจากข่าวทีวีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาทีนี้อยากจะเปลี่ยนให้ความอยากเนี่ยเป็นพลังผลักดันว่าอย่าเพียงแค่อยากค่ะเราสามารถที่จะรวมพลังเล็กๆของเราเนี่ยรวบรวมกันมาเชื่อว่าพลังเล็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน

สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับเลขนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบ

0: จากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่เปล่าไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: วันนี้ก็เป็นการประถมนิเทศในการที่จะพวกเราจะออกไปฝึกประสบการณ์แต่ก่อนที่เราจะออกไปนั้นเราก็ได้เรียนในเรื่องของความรู้จากท่านอาจารย์และส่วนหนึ่งที่เราได้ใช้มาตั้งแต่โดยประมาณปี3กับปี4ก็คือโครงการที่เรามองว่าเป็นโครงการนวัตกรรมเรื่องของโทรทัศน์ครู
1: โทรทัศน์ครูเข้ามาคณะครุศาสตร์น่าจะเรียกได้ว่าประมาณปีกว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้าได้ง่ายแล้วก็ถึงแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ค่อนข้างที่จะสูงคณาจารย์ทุกท่านก็ได้นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสื่อ
2: การใช้ในห้องเรียนจะเป็นวิชาพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์มันจะเป็นการสอนเชิงพฤติกรรมเช่นการเร้าอารมณ์การควบคุมชั้นเรียนการใช้กระดานดำการใช้เสียงคลาสนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการสอนนะคะวิธีการสอนว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์บางทีเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการว่าจะสอนยังไงให้นักเรียนของชั้นเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุดตอนที่ให้นักศึกษาดูจะมีเบลลี่เขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วเป็นผู้นิเทศด้วยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ไปฝึกคุณครูที่เพิ่งออกสอนหรือคุณครูที่มีทักษะการสอนที่ยังไม่ดีฝึกแล้วเด็กก็จะได้ดูตัวอย่างที่ดีๆจากการคอมเมนต์หรือการนิเทศของเขา
3: I thought it was a good lesson. I thought it had pace and you took the learning through a whole number of different stages and you gave them a lot of work to do.
4: Can you hold that end, Adele? I think you're going to be our enzyme, so can you have the scissors? Jamal, can you hold the other end? So Adele, can you go and cut in between the molecules? So starting, Adele, start from here.
5: It's dropping, look.
4: Excellent. Thank you, Adele. Guys, can you hold these up?
2: เราใช้เวลาเพียง15นาทีทำให้เห็นวิธีการการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีทั้งกระบวนการ
6: เช่นเดียวกับที่ห้องเรียนของอาจารย์วิไลพรอาจารย์ได้เลือกนำโทรทัศน์ครูมาเป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างสร้างสรรค
7: ์วันนี้เนี่ยสอนเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยทางนวัตกรรมเราก็อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ว่าการไปสืบค้นข้อมูลนั้นควรจะมีวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างไรก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ ICT มัธยมศึกษาการจุลกรรมทางความคิดก็มาให้เด็กดูโดยคิดว่าถ้านักศึกษาเราได้ดูนะเนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสามารถไปสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
8: Schools are beginning to wake up to the dangers of plagiarism.
9: Now would you exchange your paper with someone else please? Now would you put your names at the top above the other people's names? When you finish that you're going to hand them in because I'm going to give you credit for their work. Is it fair to have somebody else's work?
7: จากสิ่งที่เขาดูนั้นเนี่ยทำให้เขาคิดต่อไปเลยว่าแล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะให้มีการนำเสนอ5นาที
10: ก็คือถ้าไม่มีใครชี้นำปุ๊บเขาก็จะคิดว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกแล้วแม้แต่เราที่โตแล้วเนี่ยก็ยังจะมีค่านิยมในการแบบว่าก๊อปวางก็ได้แป๊บเดียวก็ได้ส่งงานแล้วรู้สึกเฉยๆธรรมดานั่นคือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมล่ะคะ
11: ครูจึงเป็นส่วน

0: สำคัญการที่จะทำให้คนในอนาคตที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเป็นนักวิจัยนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนนะครับ
1: โทรทัศน์ครูนั้นเป็นสื่อในการให้การเรียนรู้กับผู้เรียนโดยเฉพาะเป็นผู้เรียนที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต
2: และนอกจากการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนแล้วในบางครั้งโทรทัศน์ครูยังถูกนำมาใช้เป็นเนื้อหาในวิชาการเรียนการสอนของคณะด้วย
3: ผมจะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเนื้อหาก็จะเป็นวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านสื่อการสอนก็จะเป็นโทรทัศน์ครูเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราลงไปดูโทรทัศน์ครูที่ศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูชั้น5ครับหลังจากที่เราดูแล้วก็จะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยจดบันทึกเทคนิคการสอนที่เราได้ค้นพบจากการดูโทรทัศน์ครูแต่ละตอนก็ให้เขาไปดูโทรทัศน์ครูตอนหนึ่งเลือกเอาตอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เขาเรียนครับแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกัน
2: และเพื่อให้การรับชมสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจารย์นรัตน์ได้คิดสร้างระบบการเข้าชมโทรทัศน์ครูลักษณะคล้ายอินทราเน็ตขึ้นมาใช้ภายในศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูแห่งนี้โดยเฉพาะ
3: เราจะแบ่งหมวดหมู่ออกไปตามรายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์ทำให้มันคล้ายๆกับของโทรทัศน์ครูครับก็เชื่อว่าหลังจากที่เข้าไปใช้ในห้องศูนย์ภาษาเนี่ยก็จะใช้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดกลับไปใช้ทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะใช้เป็นพอตอนท้ายปลายทางที่เราต้องการทักษะให้เขาแสดงเหมือนกับประมวลความคิดของเขาออกมาเนี่ยก็ให้เขาใช้ความรู้ทั้งหมดของเขาออกมาทำอีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาโทรทัศน์ครูให้เราไปดูรายการโทรทัศน์ครูตอนใดก็ได้ตอนหนึ่งครับเสร็จแล้วให้เราไปแคปเจอร์เอาหน้าจอของวิดีโอในตอนนั้นๆเอาออกมาเป็นไฟล์รูปภาพเวลานักศึกษาเขียนบรรยายให้นึกว่าตัวเองเป็นเหมือนบรรณาธิการครับกำลังรีวิวหนังสือเหมือนกับเรารีวิวหนังเรื่องหนึ่งขณะนี้เรากำลังจะรีวิวโทรทัศน์ครูตอนหนึ่งครับให้เขาเขียนเรื่องย่อออกมาเสร็จแล้วก็ยังให้เขาเขียนเทคนิคการสอนที่เขาค้นพบในตอนนั้นแล้วตอนท้ายก็จะเป็นพื้นที่อิสระให้เขาแสดงความคิดเห็นโทรทัศน์ครูเป็นเหมือนอาวุธที่ครูเนี่ยสะสมไว้ที่ผมสอนนักศึกษาว่าให้จดเทคนิคการสอนที่ตัวเองค้นพบในแต่ละตอนจดเก็บไว้ถ้าเราจดได้เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนกับเรามีอาวุธมากขึ้นแค่นั้นถึงเวลาหนึ่งถึงวันเวลาหนึ่งมันก็หยิบมาใช้ให้ถูกจุดผมเชื่อว่าโทรทัศน์ครูเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาครู
2: นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจในห้องเรียนแล้วก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทางคณะจะนำโทรทัศน์ครูมาเติมเต็มและเป็นต้นแบบให้นักศึกษานำไปบูรณาการออกแบบแผนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนจริง
4: ปัญหาที่ผ่านมาก็คือนักศึกษาผมนะแม้ว่าจะได้เรียนทฤษฎีเรียนอะไรเต็มที่เขาก็ยังอายุน้อยประสบการณ์สอนเขาก็ยังไม่เยอะเขายังไม่ได้เห็นรูปแบบการสอนเทคนิควิธีหรือลีลาที่มากพอเพราะฉะนั้นในระหว่างปฐมนิเทศนักศึกษาเราจะเปิดเวทีให้เขาได้ประชุมกลุ่มย่อยเป็นรายวิชาเอกฉายโทรทัศน์ครูให้นักศึกษาดู
2: ที่ห้องประชุมของสาขาการศึกษาวิชาปฐมวัยอาจารย์พิชยาดาและทีมกำลังเริ่มชวนนักศึกษาเข้าชมโทรทัศน์ครูตอนต่างๆเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนและจัดการเรียนการสอน
5: วันนี้ครูเลือกเทปให้นักศึกษาดูเป็นเทปของครูเจี๊ยบยุวดีนะคะในเทปชื่อน้ำไม่เต็มแก้ว
6: สำหรับแผนการสอนในวันนี้อาจารย์ยุวดีจะสอนเรื่องหมาก้านกล้วย
7: ข้อดีของหมาก้านกล้วย
8: และทุกคนต้องชอบ
7: ทุกคนต้องชอบ
8: ได
7: ้ออกกำลังกาย
5: ครูเจี๊ยบสอนชั้นประถมปีที่1ซึ่งเด็กชั้นประถมปีที่1เนี่ยเพิ่งจะขึ้นไปจากอนุบาลสิ่งที่น่าประทับใจในตัวครูเจี๊ยบก็คือครูเจี๊ยบเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคลิกของครูที่มีชีวิตชีวาเมื่อนักศึกษาดูร่วมกันแล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษาช่วยกันคุยว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้างจากการดูเทปในครั้งนี
9: ้ที่ได้จากครูเจี๊ยบนะคะก็คือบุคลิกภาพของคุณครู

0: คุณครูเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นคนที่รวดเร็วกระชับฉับไวซึ่งบุคลิกของครูปฐมวัยน่าจะได้แบบนี
1: ้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ก็คือไปจัดกิจกรรมของพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็จะเอามาจัดแล้วก็เด็กไปเคลื่อนไหวร่างกายเด็กก็จะสนุกสนาน
2: คือหวังว่าเขาจะสามารถออกแบบการสอนได้ดีโดยที่ใช้ความรู้ที่เขาเห็นครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นฐานเข้ามาแล้วความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยทำยังไงที่แอปเข้ามาด้วยกันได้แล้วก็เขาสามารถที่จะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเริ่มกิจกรรมวางแผนไฮสโคป
1: และที่นี่วันนี้เราจะมาติดตามหนึ่งในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้แรงบันดาลใจจากการชมโทรทัศน์ครูจนนำมาออกแบบการสอนของตนเองได้ในที่สุด
0: ห้องที่หนูเข้าไปฝึกสอนคุณครูก็จะให้ฝึกการเรียนการสอนแบบไฮสโคปอะค่ะหนูก็เลยได้ไปดูของคุณครูอรวรรณพดุงการนะคะหนูก็ประทับใจตรงที่คุณครูเขาจะปล่อยให้เด็กได้คิดเองปล่อยให้เด็กได้ทำงานตามแผนของเขาคือจะฝึกความรับผิดชอบของเด็กอะค่ะ
2: ที่คุณครูนำกิจกรรมการวางแผนมาใช้ในการสอนศิลปะในชั้นเรียนนะคะคือคุณครูต้องการให้น้องรู้จักขั้นตอนในการทำงานมีการคิดวิเคราะห์ใส่รายละเอียดใส่ความรู้ลงไปในกิจกรรมศิลปะมากขึ้นที่ไม่เหมือนกับศิลปะที่สอนปกติทั่วไปอะค่ะบ้านเฮเลน่าหน้าต่างเป็นยังไงรูปทรงอะไรคะ
3: รูปทรงใบไม
2: ้ทรงใบไม้เพราะฉะนั้นกระดาษมันปูที่เราตัดออกมาก็ต้องเป็นทรง
3: ใบไม้
2: เหมือนกัน
0: หนูก็ได้เอามาปรับใช้คือการเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยที่เรียนนะคะสัปดาห์นี้เรียนเรื่องพ่อค้าแม่ค้านะคะโควิดงานชิ้นที่1อะไรครับ
4: ระบายสี
0: งานชิ้นที่2อะไรคะ
4: ปั้นดินวัน
0: งานวางแผนไว้หรือยังว่าจะปั้นอะไรปั้นอะไรครับ
4: ปั้นคนขายครับ
1: ดังนั้นในห้องเรียนวันนี้เด็กๆจึงได้มีโอกาสวางแผนงานและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดความต้องการและจินตนาการของตนเอง
0: แล้วก็จะเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือการตอบคำถามระหว่างเพื่อนในห้องคือการปฏิสัมพันธ์ภายในห้องของเขาอะค่ะอยากดูผลงานของเพื่อนหรือยังคะ
5: อย
0: ากดูแล้วเชิญคนแรกเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนหนูชื่อน้องคำแพงค่ะคนกำลังขายค่ะ
0: เชิญใครดีคะ
5: เชิญคุณเมย์ค่ะคนไปเอาผักที่ค้าหนูเอกีลาดค่ะเชิญคนรับเขียนค่ะมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรคะเอาแตงกวามาก่อนแล้วก็ใช้ไม้กิ่มฝันค่ะ
0: ประโยชน์ของการดูโทรทัศน์ครูที่หนูได้รับนะคะโทรทัศน์ครูเนี่ยเหมือนเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่หนูสามารถนำจากคุณครูหลายท่านมารวมกันเพื่อที่จะประมวลเพื่อที่จะสร้างเป็นกรอบของตัวเองอะค่ะ
6: การที่เขาได้ไปศึกษาหาความรู้ต้นแบบจากโทรทัศน์ครูเขามีการพัฒนาขึ้นเยอะค่ะโทรทัศน์ครูเนี่ยนะคะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษามากเลยค่ะนักศึกษาจะได้ดูแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ได้มาพัฒนานักเรียนด้วย
7: ครูที่ดีที่สุดก็คือครูที่มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบจิตวิญญาณนี่สำคัญที่สุดครูดีจะนำส่งผลมายังความเป็นครูเก่งครูเก่งจะส่งผลไปยังครูที่มีความรู้และก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงดังนั้นความหลากหลายตรงนี้ในสิ่งที่เขาได้มองได้เห็นแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อของเขาก็ทำให้เขาเกิดการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้สร้างเทคนิคการสอนทำให้มีศาสตร์การสอนที่ค่อนข้างที่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้าโดยใช้โครงการโทรทัศน์ครูขึ้นมา

0: ึงในส่วนของการมุมมองของไอเดียนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูจะสามารถได้จากตรงนี้
1: โทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะพัฒนาวิชาชีพครูโดยที่ครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได
2: ้โทรทัศน์ครูเนี่ยจะช่วยจุดประกายความคิดให้กับคุณครูให้แนวทางคุณครูในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาการของตัวเองสู่การเป็นมืออาชีพ
3: จากการเห็นความสำคัญของโทรทัศน์ครูวันนี้ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เปิดรับโทรทัศน์ครูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของทั้งอาจารย์และนิสิตโดยจุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจในการได้ชมโทรทัศน์ครูครั้งแรกของอาจารย์บุกหนาวชิรศักดิ์มงคล
2: ช่วงนั้นกำลังคิดว่าเราจะสอนวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ไปเปิดดูเป็นรายการของต่างประเทศนะเขามีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครของนักเรียนจะไปช่วยดูแลชุมชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดแต่งสวน
4: Felicity will be away all dayAttending her weekly computer course. Luckily enough, the rain didn't last very long. But they haven't got very much time left to get the garden finished.
5: Absolutely beautiful.
2: พอได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยดีเพราะว่าดูจบแล้วเนี่ยเรื่องจบแต่ในสมองเราไม่จบนะเราสามารถคิดต่อนั่นนี่และที่สำคัญเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาไปใช้ขณะเดียวกันเหมือนโดยธรรมชาติที่เรารู้ว่าอะไรดีอะค่ะเราก็อยากบอกต่ออ
3: าจารย์บุกหงาและทีมได้ประชุมวางแผนการนำโทรทัศน์ครูไปใช้ในทุกภาคส่วนของคณะโดยเริ่มต้นด้วยการนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
6: โครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแล้วก็เป็นนวัตกรรมเป็นแนวคิดที่จะทำให้การศึกษาของไทยนั้นพัฒนาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเริ่มต้นจากการที่เราได้มีการเผยแพร่โดยการกระจายความคิดกระจายกิจกรรมกระจายองค์ความรู้นะครับเพื่อให้ครูของเราเองเนี่ยได้ตระหนักได้เอาไปใช้
3: อาจารย์ทิติยาเป็นตัวอย่างของการนำโทรทัศน์ครูไปใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนรู้ให้กับนิสิตโดยมอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์และถอดบทเรียนที่ได้จากโทรทัศน์ครูตามวิชาเอกของตัวเอง
1: เอารายการโทรทัศน์ครูนะคะเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะนะคะซึ่งรายวิชาเนี้ยจะเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโดยพื้นฐานของนิสิตกลุ่มนี้ก็คือว่าจะเป็นนิสิตที่เพิ่งจบจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแต่วิชาที่เราสอนเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือนิสิตสามารถที่จะเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระซึ่งทำได้ยากมากและนิสิตในห้องเนี่ยมีความหลากหลายนะคะดังนั้นจะทำยังไงจะสอนยังไงจะยกตัวอย่างยังไงให้ครอบคลุมโทรทัศน์ครูก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้
3: และเพื่อให้ได้เป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์อาจารย์ทิติยาจึงได้วางกรอบสำหรับการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ครูให้กับนิสิตโดยให้นิสิตวิเคราะห์โทรทัศน์ครูตามทฤษฎีหมวก6ใบ
1: ใช้ทฤษฎีหมวก6ใบแสดงถึงการคิดในหลากหลายมุมมองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมวกสีขาวนะคะก็คือจะเป็นหมวกที่แสดงการคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหมวกถัดไปก็คือหมวกสีแดงหมวกสีแดงเนี่ยจะเป็นการแสดงการสะท้อนการคิดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหมวกใบที่3ก็คือหมวกสีดำหมวกสีดำเนี่ยเป็นการคิดเกี่ยวกับหาข้อบกพร่องหมวกใบที่4หมวกสีเหลืองก็คือนิสิตมีความประทับใจชื่นชอบส่วนไหนของรายการโทรทัศน์ครูในเรื่องนั้นในครั้งนั้นหมวกใบที่5คือหมวกสีเขียวเน้นการแสดงการคิดที่จะพัฒนาต่อยอดยังไงหมวกใบสุดท้ายก็คือหมวกสีฟ้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหลังจากที่นิสิตวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ครูแล้วเนี่ยก็ให้นิสิตเอาไปโพสต์ใน Facebook ตั้งเป็นกลุ่มวิชาของเราขึ้นมา

รทัศน์ครูก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนที่จะช่วยให้ครูสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทั้งแง่มุมมองของเป็นแนวทางในการที่นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็รวม

0: การเข้าไปในคอมเมนต์เพื่อนก็คือทำให้เราเพื่อนมีทั้งหมด32คนใช่ไหมครับในห้องก็ทำให้เราสามารถที่จะได้ดูหลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็เพื่อนใช้ทฤษฎีของหมวก6ใบวิเคราะห์ออกมาแล้วทำให้เรารู้จุดเด่นจุดด้อยของตอนนั้นๆว่าเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนของเราได้ครับ
1: ที่เข้าไปดูนะคะก็จะมีชอบอยู่เรื่องนึงคือในเรื่องตอนของระเบิดสบู่อะค่ะเขาจะดูปฏิกิริยาของสบู่ว่าใส่สารอะไรลงไปแล้วปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือเกิดช้าเห็นตัวอย่างในโทรทัศน์ครูแล้วครูทุกคนสอนด้วยความมั่นใจเป็นมีความเป็นครูมืออาชีพนักเรียนก็มีความสุขที่ได้เรียนกับวิธีการสอนของครูในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะนำเกมมาเล่นถามปัญหาการทดลองนักเรียนก็สนุกเราก็อยากเป็นในรูปแบบนั้นบ้าง
2: เวลาที่ใครที่ได้ไปชมรายการโทรทัศน์ครูนะคะจะพบว่ามันจะเห็นบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกในห้องเรียนก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมการจัดการเรียนการสอนมาดีๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลโดยตรงกับผู้เรียนออกทางสีหน้าออกทางบรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกสนานอย่างนี้ค่ะ
3: อาจารย์วิเชียนก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครูอาจารย์ได้คิดปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนำรูปแบบของเกมมาใช้ในการทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการเรียน
4: ผมได้แรงบันดาลใจครับอยากจะจัดการเรียนรู้ให้นิสิตครูของผมอย่างเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 100% นะครับ
5: สวัสดีครับนี่คือรายการเรียนรู้โดยใช้เกมกลุ่มเศรษฐีเกมนี้มีลุ้นนะครับ
4: เกมเศรษฐีจะไปช่วยตรงที่ว่าเราใช้แนวคิดวิธีเรียนแบบร่วมมือครับก่อนที่จะเกิดเกมเศรษฐีนิสิตเขาก็จะต้องเข้าไปรวมกลุ่มร่วมมือกันในการเรียนในการค้นคว้าทีละประเด็นทีละเรื่องทีละเรื่องทำความเข้าใจจนครอบคลุมพอถึงการใช้เกมเศรษฐีก็จะเป็นส่วนของการเหมือนการตรวจสอบความรู้การวัดผล
5: วิทยาฐานะขั้นต้นหรือขั้นแรกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใดข้อ1ชำนาญการข้อ2ชำนาญการพิเศษข้อ3เชี่ยวชาญและข้อ4เชี่ยวชาญพิเศษหรือ2ตัวช่วยนะครับอย่าตอบผิดนะครับ
6: ขอตอบข้อ1ชำนาญการเป็นคำตอบสุดท้ายครับ
4: เพื่อนที่อยู่ด้านล่างเขาก็จะได้การติดตามการเรียนการสอนการตอบคำถามของเพื่อนที่อยู่บนเวทีนะครับซึ่งเขาก็จะได้คิดตามไปด้วยนะครับที่ตามคำถามไปด้วย
5: เพื่อนชีวะเอบอกว่าวิทยาฐานะขั้นต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีทั้งหมดกี่ขั้นครับ4ขั้นนะครับมีอะไรบ้างครับถ้าอย่างนั้นคำตอบของชีวะเอก็ถูกไหมครับถูกต้องแล้วนะครับ
4: ผลดีของการใช้วิธีนี้นะครับความคงทนในการเรียนรู้นี่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปประมาณ1เดือนเนี่ยพอมาสอบถามอีกครั้งเนี่ยเขาก็นิสิตก็ยังตอบได้อยู่ครับซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปเราจะจำประเด็นอย่างนี้ไม่ค่อยได้ครับ
3: เมื่อการใช้โทรทัศน์ครูในคณาจารย์เกิดผลดีอย่างน่าพอใจวันนี้อาจารย์บุงหาและทีมจึงได้ขยายผลที่ได้รับนี้ส่งต่อไปยังคุณครูในระดับโรงเรียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นหลักสำคัญ
7: ก่อนที่เราจะมารวมกันตรงนี้เราก็ไปคุยก่อนนะคะว่าอาจารย์คิดว่าในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยอาจารย์ดูโทรทัศน์ครูมาแล้วบ้างเนี่ยอาจารย์อยากจะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้ขั้นที่สูงที่สุดคืออยากได้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนจ่านกร้องวันนี้เราก็คงจะช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าจะทำยังไงเราจะแบบการสอนภาษาไทยของโรงเรียนจ่านกร้องนะนั้นก็อยากจะให้พวกเรานั้นเล่าถึงประสบการณ์ในการสอนนะคะแนวคิดที่อาจารย์ได้มาจากโทรทัศน์ครูที่อาจารย์ได้ชมอยู่
8: เด็กเขาก็จะมีความคิดว่าเวลาเรียนเนี่ยภาษาไทยไม่ใช่วิชาที่เขาปรับถนัดแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะหากิจกรรมอะไรดีๆมาให้เด็กแล้วก็ให้เด็กเขาร่วมมือกันทำ

0: มีทักษะที่เกิดขึ้นทางภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการอ่านการเขียน
1: เปิดดูค่ะก็พบกูรูภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ
2: วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราพยายามที่จะพูดชัดในทุกครั้งที่เราจะพูดรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วยเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านนะคะออกมานั่งอ่านตรงนี้ซึ่งเราจะมีกล้องบันทึกเทปด้วย
3: สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำแต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็ว
1: เราก็เลยใช้เทคนิคตรงนี้ค่ะสมมติอยู่ในห้องส่งผู้ประกาศข่าวอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้เด็กเขาอ่านข่าวแล้วเพื่อนก็มาตรวจสอบกันว่าเธอผิดกี่คำอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเด็กมีความสุข
4: เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่ดิฉันสอนอยู่เนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยอยากเขียนพอบอกกำหนดให้เขียนเรียงความเขาก็จะรู้ว่าเอาละเขียนเรียงความอีกแล้วคำนำเนื้อเรื่องสรุปแบบนี้ทุกครั้งเลยเขาก็จะบอกอย่างนี้แต่พอได้ดูไอ้โทรทัศน์ของอาจารย์อภิวันเขาบอกว่าเป็นการเขียนเรียงความจากการสังเกตและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าพอเด็กได้ชิมได้ชิมได้จับได้ดูรูปได้ดูทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงก็สามารถที่จะมาผูกเป็นเรื่องได้อาจารย์ก็เลยได้ความคิดกันตรงนี้ค่ะต่อไปนี้เราต้องหาอุปกรณ์แล้ว
5: อาจารย์พูดอยู่3เรื่องอาจารย์พูดเรื่องนักเรียนอาจารย์พูดถึงเทคนิควิธีอาจารย์พูดถึงสื่อ
6: เทคนิคดีสื่อเด่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แน่นอนในการใช้เทคนิคเราก็ต้องมีอะไรคะสร้างสื่อมาประกอบใช่ไหมคะถ้าเทคนิคดีมีสื่อดีๆแล้วก็ดูว่านักเรียนกลุ่มนี้ต้องการแบบไหนนักเรียนกลุ่มนั้นแบบไหนแค่นี้เนี่ยสำเร็จได้ไหมคะการเรียนการสอนชัดเจนไหมคะชัดเจนแปลว่าอาจารย์พอใจรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าพอใจก็ปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้ตัวเองนะคะ
7: ก็ถือเป็นโอกาสเลยค่ะว่าท่านอาจารย์จากมนเรศวรมาช่วยโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะนำสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณครูเนี่ยออกมาใช้จะเกิดประโยชน์กับโรงเรียนค่ะเราก็จะได้ลักษณะแล้วก็รูปแบบของความรู้นะที่จะนำเอาไปใช้กับนักเรียนได้ต่อไป
8: ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแลกเปลี่ยนคน2คนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีข้อผิดพลาดมีข้อดีไหมอย่างเช่นเราพูดออกไปเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปดีหรือไม่ดีแล้วมันใช้ได้กับคนอื่นไหมก็มีอาจารย์เสริมเข้ามามีเพื่อนครูเสริมเข้ามาก็ทำให้เราได้แนวคิดไปปรับใช้ได้อีกค่ะ
9: การมีโทรทัศน์ครูได้เป็นเพื่อนของคุณครูเนี่ยจะช่วยให้คุณครูเบาแรงลงและมีกำลังใจมากขึ้นและแน่นอนเวลาเขาใช้แล้วเกิดผลดีเนี่ยย่อมทำให้เขามีความสุขและอยากทำต่อทีนี้โทรทัศน์ครูนี่มันไม่ได้สื่อเฉพาะคนมันเป็นสื่อมวลชนครูทั้งประเทศได้รับรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกจุดที่มีครูอยู่ได้ทำแบบนี้ร่วมกันเหมือนกันนั่นก็แปลว่าเราได้พร้อมที่จะยกคุณภาพของการศึกษาของเราขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งประเทศ

0: การเรียนการสอนที่ดีเนี่ยมันจะต้องรวมกันหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าบูรณาการพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนหลักของพุทธธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะลดหย่อนให้มันเห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าไปช่วยหลักจิตวิทยาเป็นหลักของพฤติกรรมที่แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบวกกับหลักการสอนด้วยเอาทั้ง3ศาสตร์นี่มารวมเข้าด้วยกันนักศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนวิชาการเขียนภาพประกอบนิทานจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเอามาสอนในวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนเทคนิคอย่างนึงที่สำคัญก็คือเทคนิคการเขียนภาพหรือการวาดภาพเพื่อเอารูปภาพมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่นี้จุดอ่อนของการเขียนภาพเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าครูไม่กล้าเขียนภาพครูเขียนภาพไม่ได้ครูเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเขียนภาพสอนคนให้เขียนภาพได้ง่ายๆก็เริ่มต้นจากหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ผู้เรียนกังวลเรื่องการเขียนภาพมันจะมาจากความสนุกสนานของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนงานที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นงานเขียนที่เขียนตามแบบก่อนกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับในระหว่างที่เขียนลากเส้นไปเนี่ยให้ทุกคนจ้องดูที่จอถ้าครูลากไปทางไหนเราก็ลากตามด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นแหละถึงบอกว่าดูรูปตัวเองได้นะพร้อมยังทุกคนพร้อมเริ่มลากขึ้นไปเฉียงๆนิดนึงขยุกขยักนิดนึงเปลี่ยนทิศลงมาแล้วขยุกขยักขยุกขยักสังเกตได้ดีสังเกตได้ดีพอเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับรูปตัวเองเช่นการขำโหยุ่งเลยกันนี่อ่ะพอยกมือขึ้นพอแล้วในความขำและสนุกเราค่อยอธิบายก็ฟังว่าไอ้ที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรปลานะครับเป็นรูปปลาแต่มันเป็นปลาจริงๆไหมเป็นปลาเหมือนจริงไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนจริงแต่ทำไมเราดูว่าเป็นปลาร ูปร่างรูปทรงมันบอกให้รู้ว่านี่คือปลาให้เด็กเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ยึดติดอยู่กับอะไรเหตุที่เขาเขียนภาพไม่ได้เขายึดติดเรื่องอะไรถ้าเขายึดติดเรื่องความเหมือนจริงเนี่ยเขาจะเขียนยาก
2: บอกที่ว่าปลามีลักษณะเป็นยังไงมีหางมีครีบมีเกล็ดมีปาก
1: ม
2: ีตาเพราะฉะนั้นปลาที่แต่ละคนพูดเนี่ยถ้าเขียนมาจะเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนเพราะมันต่างคนต่างมโนคิดเอาใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปแล้วภาพที่เราจะเขียนสามารถที่จะเขียนภาพประกอบมันได้ถึง3แบบด้วยกันจริงไหมครับแบบที่1คือภาพเขียนแบบเหมือนจริงแบบที่2คือภาพเขียนแบบไม่เหมือนจริงภาพแบบที่3คือภาพแบบห่วงแห่งความคิดเป็นภาพนามธรรมภาพแบบนี้จะเขียนยากที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออันไหนใน3ตัวนี
1: ้
2: แบบไม่เหมือนจริงเราหาวิธีการที่ให้เขาเขียนตามที่เขาจะยืดหยุ่นได้เช่นเขาขับให้มันบิดเบี้ยวได้ซึ่งภาพบิดเบี้ยวมันเป็นภาพไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนในถนัดอยู่แล้วไอ้ภาพไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาภาพไม่เหมือนเนี่ยมาสร้างให้เป็นประโยชน์มาดูว่าเขียนภาพที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มศึกษาของมันก็คือเรื่องเส้นเหล่านี้คือวัตถุดิบของภาพถ้าวัตถุดิบดีภาพก็มีโอกาสจะดีด้วย
0: พอทุกคนเห็นประโยชน์ของคุณภาพของเส้นแล้วเราก็ลองให้ฝึกเส้นจริงๆดู
2: ลองฝึกทักษะให้ทำเส้นให้เท่าๆกันทางนอน10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างทางตั้ง10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างลองดูดิ
0: บางคนพอเลย5เส้นไปเนี่ยเริ่มจะเร็วคือคลองสติไม่ค่อยอยู่เพราะเราสังเกตเห็นสิ่งนี้เราก็กระตุ้นโดยวิธีอื่นเช่นลองช้าลงซิลองเส้นสั้นลงซิจนกว่าเขาจะเห็นคุณภาพของเส้นเขาการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตควบคุมอันนี้คือหลักการใช้สติมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาพอเขาเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มจากปฏิบัติการให้เขียนภาพจริงๆนะครับก็คือให้เขียนภาพการ์ตูน
2: ในการเขียนการ์ตูนครั้งนี้เราเขียนไปตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้โดยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพอรู้จังหวะเส้นรู้จังหวะรูปร่างรูปทรงนานๆไปแล้วสังเกตดูนะครับทุกคน แต่ละคนจะค่อยๆทิ้งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดพอชำนาญแล้วเนี่ยจะไม่มีแบบเลยจะเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติผมก็จะบอกว่าลองนะจะให้คะแนนของความใกล้เคียงให้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วให้จำนวนรูปเท่ากับต้นฉบับตรงนี้ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้เรียนรู้จักมีกฎเกณฑ์ในการเรียนมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัยมันจะทำให้ประสบผลเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยปละละเลยที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการฝึกนี่ก็คือปากกาหรือวัสดุที่ลบไม่ได้เลยมันทำให้เราใจจดจ่อที่ปลายปากกาเราไม่จำเป็นต้องไปลบถ้าเราใจจดจ่อมีสติอยู่ตรงปลายปากกาตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่าจะลากจากไหนไปไหน

0: ลากช้าๆอย่างมีสติปรากฏว่าไม่นานนะภาพมันก็เสร็จตามที่เราต้องการมันสร้างความมั่นใจมากเลยสมมติว่าเขียนด้วยปากกากับเขียนด้วยดินสอเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหม
1: ต
0: ่างยังไง
2: ถ้าคือว่าดินสอเราล้างไปนะครับใช่ไหมครับว่าถ้าเราผิดได้เราก็ลบได้แต่ถ้าปากกาเนี่ยเราล้างไปแล้วคือว่าลบไม่ได้เลยครับ
0: มันทำให้เกิดความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นจริงไหมครับพอขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต้นไม้ตัวอะไรที่เป็นฉากของหนังสือเด็กอะไรทั้งหลายก็ตามนะครับที่มันมีอิสระมากก็คือตัวต้นไม้ให้เขาค่อยๆเขียนทีละใบตามเรารูปที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบภาพที่ครูเขียนข้างบนจอนะครับเดาออกไหมมันคืออะไรเอ้าเดาได้จนในที่สุดมันสลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาอยู่ๆเขามาเขียนเลยโดยที่เขาไม่รู้ขั้นตอนมาก่อนเนี่ยใบที่มันไขว้ไปมาวัตถุที่มันสลับซับซ้อนไปมาเนี่ยถ้าอยู่ๆให้เขามาเขียนเนี่ยถามว่าเขาจะเขียนได้ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีทางที่จะเขียนได้แต่ที่เขาเขียนได้ทุกคนขณะนี้เพราะค่อยๆเขียนไปทีละขั้นทีละตอนถ้าเราดูต้นหญ้าที่เราเขียนจนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับยากจริงไหมครับมันเหมือนกับยุ่งยากมากเลยแต่แท้ที่จริงความยุ่งยากมันเกิดจากความมานะค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยเพราะในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเรามองใครที่สำเร็จแล้วมองเป็นภาพรวมปุ๊บทีเดียวเนี่ยมันเหมือนโอ้ทำไมมันยากจังจริงเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่เขาเขียนภาพเนี่ยค่อยๆเขียนทีละน้อยทีละน้อยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงๆเนี่ยมันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยพอเสร็จตรงนี้เสร็จครับค่อยๆเพิ่มตัวละครเข้าไปในที่สุดไอ้ตัวละครที่เขาเขียนเดี่ยวๆมันจะเข้ามาอยู่ในป่าในสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นภาพประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นขั้นต่อไปเป็นขั้นสำคัญก็คือขั้นระบายสีคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนเนี่ยจะมีวิธีการระบายสีให้สวยได้อย่างไรวิธีการให้หลักเขาก็ไม่ยากครับเวลาจะระบายควรจะจัดกลุ่มสีก่อนให้นักศึกษาแบ่งสีออกเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งมี3สีสีที่1เป็นสีดำน้ำตาลแดงชุดที่2น่าจะขึ้นต้นด้วยน้ำตาลแดงส้มโอเคได้แล้วครับแล้วก็ระบายลงไปเป็นชุดเหมือนเดิมมีสีอะไรบ้างชุดที่3แดงส้มเหลืองระบายลงไปเลยเวลาระบายวัตถุอะไรก็ตามถ้าเรากำหนดว่าระบายด้วยกลุ่มสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้เรียนจะลืมเรื่องความเหมือนจริงไปทันทีเขาจะนึกแต่เรื่องกลุ่มสีทีนี้ถ้าเราระบายไป3สีแล้วมันกลมกลืนทั้ง3สีเนี่ยไอ้ช่วงการรอยต่อมันทำให้กลมกลืนเนี่ยมันจะทำให้ตาเรารับรู้แบบนุ่มๆแล้วไอ้ความนุ่มของมันนี่แหละมันไปต่อจากสีหนึ่งไปสู่สีหนึ่งเนี่ยมันทำให้สีนั้นสวยโดยอัตโนมัติเพราะมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาว่าโอ้สวยนะเราก็ระบายสีได้นี่โดยที่ลืมความเหมือนจริงไปว่าต้นไม้สีอะไรเพราะเขาจะไม่ไปนึกถึงว่าต้นไม้ต้องใบสีเขียวเท่านั้นเราสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงตามที่ตาเห็นก็มีไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็นผลดีที่เกิดจากวิธีสอนแบบนี้ครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือ1ผู้เรียนไม่กังวลเรื่องความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงในประเด็นที่จะสร้างสรรค์งานความเนียนและความสวยมันเกิดจากสมาธิเกิดจากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองตรงนี้คือหลักสำคัญทางพุทธศาสนาก็คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านถึงตรงนี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้ฝึกจากตรงนี้ไปเนี่ยไปประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์มากขึ้น
3: และวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2เมล็ดพันธุ์ครูที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปฐมวัยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตัวน้อยของพวกเขา
4: สำหรับเทคนิคของอาจารย์วิวัฒน์นะครับที่นำมาใช้กับบทบาทของครูนะครับก็คือได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้นะครับจากภาพวาดจากสีต่างๆที่เขาใช้นะครับ
5: เด็กๆครับวันนี้คุณครูเอจะให้เด็กทุกคนทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆทุกคนใช้สีวาดภาพเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราได้ไหมครับเด็กๆ
6: ได้ค่ะ
5: เอาล่ะโดยที่เด็กๆใช้สีมากกว่ากี่สีลูก

0: าดสีเด็กๆต้องใช้ดินสอในการวาดไหมครับไม่ต้องใช้อะไรได้เลยลูกใช้สีเทียนได้เลยเด็กเขาจะได้เทคนิคการวาดรูปอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้จากภาพของตัวเองครับคือการใช้สีที่ให้เกิดความรู้สึกนะครับต่างๆแล้วก็เด็กเขาจะเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในผลงานครับ
1: โลกมีดาวอยู่ตัวนึง
0: โลกมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะ
2: คนกำลังปลูกต้นไม
0: ้คนกำลังปลูกต้นไม้ปลูกที่ไหนลูก
2: ปลูกที่บ้าน
0: ปลูกที่บ้านปลูกเพื่ออะไรคะโยก
2: ปลูกเพื่อภาวะโลกร้อน
0: ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนปรบมือให้กับโยกหน่อยเป็นคำตอบที่ดีนะครับเด็ก
3: ๆบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีประตูและหน้าต่าง
4: การเป็นครูอนุบาลสิ่งที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณครูจะต้องวาดรูปเป็นวาดรูปสวยแล้วก็การให้สีสันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ท่านก่อนที่มาฝึกเนี่ยหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากอะค่ะคือทำให้เรามั่นใจที่จะวาดถ้าเราวาดอย่างมั่นใจเด็กที่มองเราขณะวาดเด็กก็จะมั่นใจได้ว่าหนูต้องทำให้เหมือนคุณครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาก็จะมั่นใจที่จะวาดเหมือนเราค่ะวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพบ้านของคุณครูเนี่ยมีหลังคาสีแดงเดี๋ยวคุณครูนี่จะวาดให้เด็กๆดูนี่มันจะอยู่คู่กับเจ้าสี่เหลี่ยมแล้วบ้านมันจะเป็นบ้านได้มันต้องมีอะไรประตูประตูมีหน้าต่างแต่จะสวยกว่านี้ถ้าเราระบายสีเด็กๆดูนะเสร็จแล้วบ้านของครูสวยไหมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี้ยไปวาดบ้านของตนเองแล้วนะคะวาดให้สวยๆเลยเดี๋ยววาดประจำโต๊ะหนูก็จะพยายามถ่ายทอดเหมือนที่หนูได้รับกับอาจารย์นิวัฒน์นะคะหนูอยากให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับศิลปะอยากให้เขามีทั้ง4ด้านนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่เขาทำงานศิลปะค่ะ
5: จิตวิญญาณความเป็นครูคือการแสวงหาแนวทางให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าวิธีการที่เราแสวงหาและสร้างสรรค์มาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ได้ตัวเขาเองสอนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเด็กไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ ux t ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับ i กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0 ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ

จากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1ต่อ2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก่อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับคอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: คยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์ หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตรา

เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทรูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0

Reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 Reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 Reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 Cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 Cell เท่ากับ E0 Cathode ลบ E0 Anode E0 Cathode จะเกิดปฏิกิริยา Reduction E0 Anode จะเกิดจากปฏิกิริยา Oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 Cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 Cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 Reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 Reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 Cell เท่ากับ E0 Cathode ลบ E0 Anode นั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆจากบรรดาครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาตินำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เราอยู่ที่นี่เลยครับศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ในวันนี้เนี่ยได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2560นะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีการรวบรวมเอาเหล่าเยาวชนนักประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะมาจากระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลเอกชนมากมายจากหลายสถาบันเลยทีเดียวครับรวบรวมอยู่ในภายในงานนี้ผมทราบมาว่าน้องๆของมากว่า 1,300 บูธเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับมากขนาดนี้เราจะรอช้าอะไรอยู่ล่ะครับรีบไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
1: งานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในฐานะที่เป็นบิดาของการประดิษฐ์ไทยเนื่องจากในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่ได้มีการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำคัญในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกนะครับคือสิทธิบัตรเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เพื่อเชิดชูให้เกียรติกับนักประดิษฐ์ไทยครับในปีนี้นะครับงานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2560มีการแสดงต่างๆผลงานประดิษฐ์ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติกว่า 1,300 ผลงานนะครับก็มีผลงานที่เป็นผลงานไทยประมาณ1,000กว่าผลงานแล้วก็ผลงานนานาชาติ200กว่าผลงานมีไฮไลท์อยู่หลายอย่างด้วยกันประการที่1ก็คือมีโซนเทิดพระเกียรตินะครับซึ่งแสดงถึงผลงานที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรจำนวน10ผลงานด้วยกันซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์ทรงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้พวกเราได้เห็นว่าทรงมีการนำเอาความรู้มีการหาความรู้แล้วก็มีการที่นำเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยในโซนการจัดแสดงยังแบ่งเป็นโซนที่เป็นผลงานของนักประดิษฐ์ไทยนะครับตั้งแต่ที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ได้ไปประกวดผลงานรับรางวัลนานาชาติต่างๆมากมายมีผลงานซึ่งเป็นการแสดงถึงความผลงานการประดิษฐ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นผลงานประดิษฐ์แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผลงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงนะครับผลงานทางด้านความมั่งคั่งแล้วก็ผลงานทางด้านความยั่งยืนนอกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ภาคเอกชนได้นำมาแสดงต่างๆในปีนี้เนี่ยมีผู้สนใจเข้ามาชมงานเป็นอย่างมากนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมผลงานเนี่ยมากกว่า 20,000 คนละก็มีตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษามีตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการนะครับมีอาจารย์ทั้งในระดับของอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆเหล่านี้เข้ามาชมงานแต่ละวันก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับในวันที่เป็นวันทําการก็จะมีส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามาเยอะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาเป็นครอบครัวด้วยครับนอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยเรายังมีเครือข่ายทางด้านการวิจัยของประเทศที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับมาออกงานอย่างมากมายทั้งในแง่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆหน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐเอกชนมีองค์กรนานาชาติ28องค์กรจาก19ประเทศเนี่ยได้นำผลงานเข้ามาจัดแสดงในปีนี้ด้วยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับได้มีการตื่นตัวอย่างมากทางด้านวงการนักประดิษฐ์นักวิจัยของประเทศไทยตั้งแต่ในระดับเยาวชนเลยจนไปถึงระดับผู้ประกอบการนะครับในขณะนี้เนี่ยนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับการเชื่อถือในระดับนานาชาติสำนักงานข้ามกรรมแห่งชาติได้นำนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยไปร่วมจัดงานไปประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ ในหลายเวทีแล้วก็เราได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ย100ผลงานก็แสดงถึงการยอมรับของความสามารถของนักประดิษฐ์ไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องน่ายินดีคือการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในส่วนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยชั้นสูงเท่านั้นเนี่ยแต่เด็กๆเยาวชนก็ตื่นตัวมากในขณะนี้เนี่ยเด็กไทยสามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้แล้วนะครับเด็กนักเรียนชั้นประถม5เนี่ยก็มีสิทธิบัตรภายในชื่อของตัวเองได้แล้วครับณขณะนี้นะครับประเทศได้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศในโลกที่1ที่พัฒนาแล้วเนี่ยการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมี3เรื่องด้วยกันก็คือการพัฒนาในแง่ของเพิ่มรายได้ซึ่งจะเกิดจากนวัตกรรมต่างๆนะครับมีการกระจายรายได้และความมั่งคั่งนี้ให้กับทุกส่วนของสังคมแล้วก็มีความใส่ใจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยดังนั้นจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของนักประดิษฐ์นะครับผลงานการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานการประดิษฐ์เพื่อความมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วก็เพื่อยั่งยืนทั้งในแง่พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงเป็นประเด็นซึ่งให้ความสนใจนอกนี้ไปแล้วเนี่ยสำนักงานคำกรรมจะแห่งชาติยังได้มุ่งให้เกิดการวิจัยนำเอาไปใช้ประโยชน์จริงได้ก็จึงมีกลไกต่างๆในการที่จะสนับสนุนนะครับนอกจากส่งเสริมให้มีความคิดมีการประดิษฐ์มากๆแล้วเนี่ยการประดิษฐ์เมื่อได้มีชิ้นงานเกิดขึ้นก็จะมีกลไกในการส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มีกลไกที่จะช่วยในการตรวจสอบมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถูกต้องนอกนั้นไปแล้วรัฐบาลยังมีกลไกการจัดซื้อในภาครัฐนะครับเพื่อที่สนับสนุนให้ผลงานวิจัยไทยได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณงานวันนักประดิษฐ์ในไบเทคบางนานี้แล้วนะครับเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวชมงานกันแล้วนะครับสวัสดีครับอุ้ยใช่เหรอครับเนี่ยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่พาผมไปเที่ยวชมงานเหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ
2: ค่ะสุชาวดีเขียวมณีนะคะเป็นเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปชมผลงานต่างๆของน้องทั้งมัธยมแล้วก็สายอาชีวศึกษาภายในงานนะคะเดี๋ยวพร้อมหรือยังคะคุณเต้ย
0: พร้อมแล้วครับเดี๋ยวคุณฟ้าเชิญพาไปเที่ยวดูหน่อยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บูธ B231 นะคะจากเป็นผลงานอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจากน้องโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องน้องชื่ออะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: อาจารย
0: ์อาจารย์ขอโทษครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยนะครับแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจจะขอทราบหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของการสร้างเครื่องเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องบากไส้กรอกใช่ไหมครับอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงครับ
2: สวัสดีนะคะดิฉันชื่ออาจารย์รัชนีโสฐานานะคะเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะคะสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาเคมีนะคะเรื่องอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจริงๆแล้วดิฉันได้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยให้นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้มาทำเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งที่มาและความสำคัญนะคะขอโยนต่อให้ลูกศิษย์เป็นคนพูดเลยดีกว่าค่ะ
0: อาจารย์ครับเชิญเลย
3: ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คืออุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอก Skewer and Notched Sausage ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะไส้กรอกเป็นอาหารที่เรานิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีวางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในโรงอาหารของโรงเรียนค่ะคือโดยผู้ขายเนี่ยก็ต้องมีกลวิธีทำให้ไส้กรอกนั้นน่ารับประทานและขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือวิธีการบากและการเสียบไส้กรอกแต่ว่าวิธีการนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า

0: ทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกมีบาดอีกด้วยค่ะพวกเราได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะใช่ค่ะ
1: ตอนที่1เพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้กรอกสำหรับทำช่องวางไส้กรอกที่เหมาะสมของอุปกรณ์สำรวจและเก็บตัวอย่างไส้กรอกจากตลาดโรงอาหารโรงเรียนและร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50

0: อันที่2เพื่อศึกษาความยาวใบมีดที่เหมาะสมของอุปกรณ์นำใบมีดยาว 2.5 ซนติเมตรยึดติดเข้ากับส่วนบนด้านในของอุปกรณ์หลังจากนั้นนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบังด้วยอุปกรณ์จากนั้นทำ3ขาแต่เป็นความยาวใบมีดจาก 2.5 ซนติเมตรเป็น3ซนติเมตรจากการทดลองพบว่าความยาวใบมีดที่เหมาะสมคือ 2.5 ซนติเมตรค่ะ
1: ตอนที่3นะคะเพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกสำหรับทำช่องเสียบไส้กรอกของอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกค่ะนำสำรวจและเก็บตัวอย่างไม้เสียบไส้กรอกจากร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นนำมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะจากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกเป็น 0.201 ซนติเมตรค่ะตอนที่4เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและระยะเวลาในการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกกับการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากและเสียบด้วยอุปกรณ์และนำอีก24ชิ้นมาบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะจากการทดลองพบว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกมีคุณภาพที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือประมาณ5เท่าค่ะ
2: วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะคือวางไส้กรอกลงในช่องวางไส้กรอกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นปิดส่วนบนที่เป็นใบมีดนะคะลงมาจากนั้นนำไม้แหลมเสียบเข้าไปในช่องค่ะเปิดส่วนใบมีดขึ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบพร้อมกัน1ครั้งได้จำนวน24ชิ้นอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเป็นวัสดุที่ทนทานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ขึ้นสนิมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมค่ะ
3: ผมเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานไส้กรอกมากๆเลยนะครับปกติแล้วเวลาที่ผมจะทานไส้กรอกเนี่ยผมก็ต้องเอามีดขึ้นมาปาดทีละชิ้นทีละชิ้นแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับสามารถที่จะใช้จำนวนมากๆเนี่ยแล้วก็ปิดเครื่องปั๊บเปิดออกมาปั๊บใช้ได้เลย
4: ได้จุใจเลยทีเดียวทำได้ทีเดียว24ชิ้นทานได้จุใจคุณเต้ยเลยทีเดียวค
3: ่
4: ะ
3: นี่แหละครับผลงานของเด็กๆน้องๆจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับเครื่องนี้สุดยอดมากๆนะครับเพียงสั่งตอนนี้ภายใน3นาทีรับฟรีทันทีลูกชิ้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่ ไส้กรอกนะครับแซวเล่นๆนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ

0: เอาละครับคุณฟ้าครับแล้วตรงนี้เราอยู่กันในที่บูธของโรงเรียนอะไรครับคุณฟ้า
1: ของ V46 นะคะของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับผลงานเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะคุณเต้ย
0: โอ้นี่น้องๆอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมถึงมีความคิดที่จะอยากจะเริ่มต้นยังไงครับกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับ
2: คือประเด็นหลักเราเห็นปัญหาของชาวบ้านที่มีความปวดเมื่อยร่างกาย คือคนแก่แถวบ้านเรานะแถวชุมชนเราอ่ะปวดเมื่อยลุกขึ้นลุกนั่งเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็นักเรียนเขาก็ไปด้วยก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันคิดประเด็นหลักก็คือที่เราไม่ใช้เครื่องจักรกลในการเข้ามาช่วยเครื่องทอเสื่อของเราเนี่ยเพราะว่าเคยพบปัญหาแล้วว่าชาวบ้านเจอได้รับเครื่องจักรแบบสวยหรูนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมแต่ปรากฏว่าพอณวันหนึ่งงบประมาณส่งมาให้แค่งวดเดียวส่งไปแล้วมันพังทีนี้พอมันพังแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมเลยก็ทิ้งเงินเป็นล้านเลยค่ะทิ้งเราก็เลยจุดประเด็นตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงถึงใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดประมาณ
0: ที่บอกว่าแบบพกพาได้นี่ก็คือสามารถที่จะ
3: ถอดประกอบ
0: เครื่องที่ยกย้ายปกติเครื่องทอเสื่อเนี่ยปกติจะเป็นขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็มีหลายขนาดนะคะแต่นี้เราเลือกทำขนาดกลางเพราะจะได้เหมาะกับเด็กนักเรียนเราแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้กี่ทอผ้าไอ้กี่ทอผ้ามันเป็นเครื่องใหญ
0: ่
2: กับทอเสื่อมันประยุกต์รวมกันใช้ได้ในอันเดียวได
0: ้โอ้โหสุดยอดมากๆผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆจากที่ประดิษฐ์เครื่องนี้นะสวัสดีครับแหมสวยมาเลยนะครับนี่อันนี้ทอเองเลยป่ะครับเนี่ยจากเครื่องนี้หรือเปล่า
4: เอาไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมแพรวาค่ะ
0: ครับ
4: ผ้าอีสานของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเรามาทําเป็นเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโอเอค่ะชานนท์นรแสนค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: นี่นะครับน้องๆเด็กมัธยมของเราเองนะครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปถึงทําไมถึงคิดที่อยากจะผลิตเครื่องทอเสื่อนี้ขึ้นมาครับ
4: ก็เราได้เข้าสำรวจลงสำรวจกับชุมชนนะคะชาวบ้านว่าชาวบ้านพบปัญหาอะไรบ้างเราก็เลยพบปัญหาว่าชาวบ้านนะคะเกิดความปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวค่ะเนื่องจากต้องยกไม้โป้งเป้งหรือที่ภาคกลางเขาเรียกว่าไม้ตุ๊กตาลง
0: ไม้โป้งเป้งนะคร
4: ับ ใช่ค่ะไม้โป้งเป้งค่ะหรือไม้ตุ๊กตาลงทุกครั้งค่ะเมื่อทอเสื่อถึง50 ซม.ลงค่ะ
0: ครับ
4: ก็เลยพวกเรา

0: ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีนะก็โฮมแบบเก่าของชาวบ้านด้วยแหละค่ะที่มีทำจากไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนักที่หนักมากพวกเราจึงคิดค้นเอาท่อ PVC อะค่ะมาทำซึ่งสามารถถอดประกอบได้ง่ายใช่แล้วค่ะ
1: ตัวเครื่องทอเสียบพกพาของเราเนี่ยพัฒนามาจากโฮมแบบดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหาของชาวบ้านที่เกิดจากการใช้โฮมเก่าเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลเพราะว่าจากที่น้องได้กล่าวไปก็คือจากปกติเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งแรงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ตัวไม้เนี่ยทำกับพื้นเสื่อหรือว่าเส้นเอ็นปอเนี่ยครับมันเยอะเวลาเขาชาวบ้านเขาทอเนี่ยเสื่อมันเลยจะไม่เลื่อนไปเขาเลยต้องเสียเวลายกไม้ตุ๊กตาหรือไม้ป้องเป้งที่น้องบอกลงก็คือยกลงตลอดการทอเสีย
2: ด้านน
1: ี้
2: เลยตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับต้องเสียบยกตรงนี้ลงเพื่อที่จะเลื่อนเสื่อลงมาให้มันทอต่อได้แต่ว่าเครื่องทอเสื่อแบบคู่พังเราเนี่ยทำจากท่อ PVC แล้วเป็นมนค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำแรงเสียดทานที่ท่อเนี่ยทำกับเสื่อก็เลยน้อยทำให้เวลาที่ชาวบ้านออกแรงฟัดเนี่ยเบาๆเนี่ยเสื่อก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงก็คือถ้าเทียบกับโฮงเก่าเนี่ยตัวนี้มีต้นทุนถูกกว่าโฮงเดิมเนี่ยถึงครึ่งนึงเลย
2: ครึ่งนึงเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับครึ่งนึงเลย 50% เลย
2: ลดทั้งแรงในการขนย้ายลดทั้งเวลาในการทำแล้วก็ลดทั้งราคาในการที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็จากการที่ได้เอาไปให้ชาวบ้านรีวิวใช้เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาใช้โฮงเดิมทอเนี่ยทอได้เวลา 1-2 ผืนแต่ว่าเอาเครื่องทอเสือพกพาไปใช้แล้วเนี่ยรวมกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเหมือนเดิ
2: ม
1: ทอได้เวลา 3-4 ผืนครับแล้วก็ไม่ต้องปวดกล้ามเนื้อแบบไม่ต้องเสียเวลาลุกขึ้นนะครับพี่ลองนึกภาพยายคุณยายครับมีสูงอายุที่ต้องลุกขึ้นมายกไม้เป้งลงตลอดยายแกก็จะปวดหลังปวดเอวแต่ว่าของเรานี่คือยายแกแฮปปี้ว่านั่งทอไปเรื่อยๆ
2: อันนี้ลองกับยายของน้องด้วยใช่ไหมครับ
1: คุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านครับใช
2: ่ครับ
1: แล้วก็สำหรับครัวเรือนที่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยก็สามารถถอดประกอบจัดเก็บไว้เป็นที่เป็นทางได้
2: ห
1: ้องเดิมมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งใหญ่หนาหนักก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ยากเนี่ยครับก็คือตัวนี้ก็เก็บวางไปเลยแล้วก็จากการที่เราได้จัดอบรมโครงการประกอบอาชีพสื่อชุมชน
2: นะครับ
1: ตัวนี้ครับหมู่บ้านขายครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านครับผมก็คือให้ชาวบ้านมาเรียนรู้กับเราเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทอเสือกับชาวบ้านเราก็ได้เอานวัตกรรมนี้ไปนำเสนอให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ได้มีการตอบรับดีมากครับแล้วก็ได้ทำการสั่งจองเข้ามาจำนวน17ชุด
2: โอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณฟ้าครับ
1: แล้วก็
3: ในจำหน่ายได้ด้วย
1: ครับแล้วก็ในระยะเวลาที่เรามาจัดนิทรรศการ5วันเนี่ยครับก็ได้มีผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองทำทดลองทอเนี่ยครับก็ได้สนใจสั่งเข้ามาจำนวน3ชุดเหมือนกันสรุปรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีการจัดจำหน่ายไปแล้วหรือว่ามีคนสั่งจองเข้ามาจำนวน20ชุดครับผม
2: นี่สุดยอดจริงๆครับคุณฟ้าครับและนี่ก็คือผลงานของนักเรียนน้องๆจากโรงเรียน
3: สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมค่ะ
2: สุดยอดมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
3: เดี๋ยวเราไปต่อที่ผลงานอื่นกันเลยค่ะ
2: เชิญครับคุณฟ้าครับ

0: นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กและเยาวชนของเราก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
1: ใช่ค่ะคุณเต้ยค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y32 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคตากกับผลงานเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองแบบประหยัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเครื่องส่องไฟรักษาการภาวะตัวเหลืองแบบประหยัดเนี่ยครับคืออะไรครับแล้วก็อาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าภาวะตัวเหลืองของเด็กทารกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ
2: ในอดีตนะครับเวลาเด็กเราเกิดใหม่เนี่ย เราจะชอบคุยกันว่าเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยจะมีสารบิลิรูบินนะครับในร่างกายค่อนข้างมากไอสารบิลิรูบินตัวเนี้ยถ้ายังอยู่ในร่างกายเราแล้วไม่เอาออกเนี่ยจะส่งผลให้เด็กเนี่ยเกิดการพิการทางสมองเช่นพัฒนาการช้าหูหนวกเป็นใบ้ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือส่องไฟวิธีที่ยากที่สุดก็คือถ่ายเลือดนะครับเพราะนั้นเด็กเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องรีบรักษาหลังจากที่เด็กเกิดปุ๊บเนี่ยหมอจะมาเจาะเลือดแล้วไปดูผลว่าเด็กมีสารบิลิรูบินในร่างกายมากน้อยขนาดไหนถ้ามีมากก็จำเป็นต้องส่องไฟอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นเครื่องส่องไฟที่โรงพยาบาลเครื่องส่องไฟตัวเนี้ยแนวคิดมันมาเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคตากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าซื้อท้องตลาดทั่วไปเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ราคาประมาณ100,000 ถึง 200,000 กว่าบาท
0: โอ้200,000 กว่าบาทเลยเหรอคร
2: ับ ใช่ครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นี่ราคาเท่าไหร่คร
2: ับ มา6,000 บาทครับ
0: 6,000 บาท
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับจาก 200,000 หรือ 6,000 บาทนี่มันลดเกินหลาย 80% ได้แล้วครับเนี
2: ่ยแล้วเครื่องมือตัวนี้คือทำจากฝีมือของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก 100% ทั้งหมด
0: ครับ
2: ทุกอย่างก็คือตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเลย
0: ครับ
2: แล้วตอนนี้เครื่องตัวนี้ถูกนำไปใช้ที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระ

0: ตักสินหมาล่าเนี่ยไปประมาณ40เครื่องแล้วก็กระจายที่เครือข่ายประมาณ10เครื่องตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ30เครื่อง
1: คือใช้จริงที่โรงพยาบาลจริงๆแล้วใช่ครับ
0: ใช่ครับหนึ่งก็คือใช้รักษาเด็กที่อยู่ห้อง NICU คือเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัมกับเด็กที่คลอดแล้วน้ำหนักมากแต่ว่าตัวเหลืองอยู่นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะสามารถเป็น T-in-1 นะครับ1วางบนตู้ incubator ได
1: ้นี้นะครับ
0: ครับก็คือ2ให้เด็กที่อยู่ในตู้อบอะครับนะครับ2เนี่ยเราสามารถย้ายตัวเนี้ยนะครับมาใส่นะครับมาใส่ที่เนี่ยครับที่ขาแขวนเนี่ยครับปรับขึ้นลงได้ปรับความเข้มของแสงอะไรได้นะครับพวกเราลองเอาไขควงปรับความเข้มแสงครับ
1: เดี๋ยวน้องช่วยสาธิต
0: ครับ
1: ให้เราได้ดูกันเลยนะครับ
0: ความเข้มของแสงตัวเนี้ยนะครับค่าในการรักษาเนี่ยจะอยู่ในช่วง10ถึง50ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรถ้าเกินกว่านี้การรักษาไม่ได้ผลน้อยกว่านี้การรักษาก็จะช้าลง
1: ต้องพอดีเท่านั้น
0: ต้องพอดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือเครื่องมือวัดแสงเสียราคาแพงมาก
1: ครับ
0: เครื่องนึงราคา 97,000 นะครับ
1: 97,000
0: ครับแต่ที่เราทำให้กับโรงพยาบาลได้เพราะว่า1โรงพยาบาลเนี่ยซื้อเครื่องมือมาแล้ว
1: ครับ
0: 2เนี่ยทุกครั้งในการที่เราจะรักษาเด็กเนี่ยเราจะต้องวัดนะครับวัดแสงที่ออกมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเราก็จึงจะเอาไปใช้ในการรักษาเด็กเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวเนี้ยไม่แพงแต่แพงคือตัวเครื่องมือวัดครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้นแบบที่เราทำคือแบบเนี้ยครับครั้งแรกๆนะครับขอโทษแล้วก็พอดีเราถูกมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบางทีพยาบาลก็กลัวครับเพราะเป็นผู้หญิงกันเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจจากใหญ่ให้เล็กลงเพื่อให้เบาลงนะครับแล้วก็ให้ตอนนี้คือล่าสุดที่เราทำคือเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เขาเห็นให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับก็คือไม่กังวลเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับ
1: คร
0: ับ ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะมีฟิล์มนิรภัยนะครับช่วยกรองเรื่อง UV กรองอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็ทดลองใช้จริงเนี่ยตอนนี้เราใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับ
1: คร
0: ับก็เริ่มแต่รุ่นแรกๆไปซึ่งหลังจากประกวดนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพวกเนี้ยเอาที่เราทํามาประกวดไปมอบให้โรงพยาบาลต่ออีกชิ้นนึงตอนนี้ที่กําลังจะขอมาก็จะมีที่โรงพยาบาลสุพรรณบุรีกับโรงพยาบาลบางสะพาน
1: ครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนวัตกรรมทางการแพทย์สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กไทยของเราก็สามารถสร้างได้นะครับประหยัดงบประมาณชาติจากเครื่องนี่ 2-3 แสนเหลือเพียง 6,000 บาทโอ้โหถือว่าอาจารย์สุดยอดจริงครับน้องๆสุดยอดมากๆครับและนี่คือผลงานของเด็กๆเยาวชนนักประดิษฐ์จากเทคนิคตากจังหวัดตากของเรานะครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบชมบรรยากาศรอบๆในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่านวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยผมต้องขอชื่นชมเลยว่าเด็กของเราเนี่ยจะเป็นอนาคตที่สดใสของประเทศได้อย่างแน่นอนครับคุณฟ้าครับวันนักประดิษฐ์ปกติแล้วจัดอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่อะไรช่วยบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับ
2: ได้ค่ะงานวันนักประดิษฐ์นะคะเราจัดขึ้นทุกปีค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีผลงานนะคะจากน้องๆเยาวชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาเลยค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆนำผลงานมาโชว์มากมายซึ่งจะช่วยจุดประกายนะคะความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้ด้วยค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่าเป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นพิธีกรร่วมกับผมดีนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆจากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคุณฟ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูงานกันต่อได้ไหมครับผมบอกว่ามีหลายบูธมากเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้อง

0: เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วย
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP

ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้ยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีพารูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะ
เขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ย

ก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนผืนเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบเมื่อเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับผืนเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย

y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a พรามเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขา

ใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังถ่ายทอดความสามารถของทั้งทางครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์งานต่างๆอาทิสิ่งประดิษฐ์ความสำเร็จในด้านวิชาการและกลุ่มกิจกรรมรวมทั้งโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากับงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีพุทธศักราช2560ที่ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและยังเป็นเวทีระดับชาติให้กับนักเรียนนักศึกษานักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้ภายใต้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพลังสร้างความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ฟ้าครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดตรงไหนของงานแล้วครับคุณฟ้า
2: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนผลงานของน้องๆสายอาชีวศึกษาค่ะและตรงที่เราอยู่นะคะก็คือบูธ Y36 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในผลงานระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ
1: โอ้เชียงใหม่เจ้าน
2: ะครับ
1: ผมชอบมากมาเที่ยวเชียงใหม่สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับจะช่วยผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับในการเคลื่อนไหวหรืออยู่ภายในบ้านนะครับที่จะ
1: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1: ครับ
3: หรืออาจจะทำอะไรที่แบ่งเบาภาระคนภายในบ้านได้ครับเราจึงคิดค้นตัวนี้มาระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านนะครับกล่องเดียวสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้เปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลมแล้วก็รดน้ำต้นไม้เปิดผ้าม่านและอีกอย่างนี้ตัวนี้ยังมีออปชั่นเสริมผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยลื่นล้มหรือไม่สบายก็สามารถกดปุ่มที่ข้อมือกดปุ่มที่ข้อมือแล้วก็แจ้งไปทางเทศบาลได
1: ้โอ้คือต่อเชื่อมต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: แหมผมเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงคลิปตัวนึงนะครับคุณฟ้าครับที่ทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับเขาได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเหมือนกันเลยครับอย่างนี้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กไทยของเราก็สามารถสร้างเจ้านวัตกรรมตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้น้องๆอธิบายให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันทำงานกันยังไง
4: สิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ฟังก์ชันนะครับและกล่องตัวนี้จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อยู่4จุดนะครับ1คือเปิดปิดไฟนะครับ2เปิดปิดพัดลมนะครับ3เปิดปิดผ้าม่านแล้ว4รดน้ำต้นไม้นะครับส่วนฟังก์ชันที่5ก็คือปิดทั้งหมดนะครับฟังก์ชันที่6คือเปิดทั้งหมด
1: น้องๆครับทำไมถึงคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับเรามีแนวคิดยังไงตอนนั้นนะครับ
4: ก็คือผมเห็นบางทีคนชราหรือว่าผู้พิการนะครับอยากจะลุกไปเปิดปิดไฟก็กว่าจะลุกได้แต่ละครั้งมันลำบากครับผมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ครับมันเป็นเรื่องที่บางทีอาจจะหกล้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดทำเครื่องคืนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปิดเปิดได
1: ้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่สร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์ให้กับสังคมเลยทีเดียวนะครับช่วยแก้ปัญหาสังคมเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงยุคสมัยที่จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีจำนวนในปริมาณพอสมควรเลยในบ้านเมืองเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ยสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมขนาดนี้มานะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวคุณฟ้าครับเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปกันเลยค่ะ
1: คุณฟ้าครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เรามากับอีกหนึ่งผลงานของเด็กนักเรียนอาชีวะมาจากภาคใต้กันเลยทีเดียวนะครับจากไหนครับคุณฟ้าครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y19 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีในผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
5: ค
1: ครื่องเตือนภัยอะไรนะครับ
2: คุ้นเตือนภัย
1: คุ้นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลโอ้โหชื่อแบบว่าอลังการมากมันคืออะไรครับเนี่ยอาจารย์ครับ
5: อันนี้เป็นแนวคิดของเราก็คือจะต้องการที่จะสร้างทุ่นที่เตือนภัยบริเวณปากร่องน้ำหรือไม่ก็จะเป็นแนวปะการังซึ่งปกติที่เป็นทุ่นทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่มีมีเป็นทุ่นทั่วไปไม่มีพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงเป็นสัญญาณตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างทุ่นที่มีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนมีไฟฟ้าโดยพลังงานทั้งหมดเกิดจากน้ำทะเลขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ครับก็เป็นผลงานของน้องๆเด็กอาชีวะนี่นะครับนี่แหละครับโอ้โหผู้สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆเลยนะครับว่าแนวคิดที่มาที่ไปที่คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเจ้าเนี่ยขึ้นมานะครับเกิดจากอะไรครับ
6: แนวคิดในการผลิตทุ่นตัวนี้นะครับก็คือว่าจากปัจจุบันนะครับก็คือจากทุ่นทรงเดิมที่ว่าเป็นทรงกลมเป็น

0: ทุ่นพลาสติกอะครับก็คือว่าจะสามารถสังเกตเห็นได้ยากในเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งทุ่นตัวเดิมอะครับก็คือว่าเขาจะนําไปวางไว้บริเวณผิวน้ําเฉยๆอะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ยากแล้วก็สามารถพบเจอได้โดยจะสับสนกับทุ่นของชาวประมงด้วยอะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทําทุ่นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งให้มันเตือนภัยได้แล้วก็ผลิตกระแสไฟได้ก็คือจะเป็นการต่อยอดหรือว่าการนําไปใช้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับผมสุดยอดมากๆเดี๋ยวน้องน้องช่วยสาธิตให้ดูเลยครับว่ามันใช้วิธีการใช้มันเป็นยังไงครับนี่นะครับเปิดไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับคือเราจะอ๋อเซนเซอร์แสงนะครับ
0: ใช่ครับผมเป็นเซนเซอร์แสงก็คือว่าเราจะให้หลอดสปอตไลท์เนี่ยครับทำงานเฉพาะกลางคืนโดยเราจะติดเซ็นเซอร์แสงเอาไว้เนื่องจากว่าตอนกลางวันที่มีแสงมาตกกระทบที่หลอดนะครับหลอดสปอตไลท์เนี่ยทั้งสองข้างจะไม่ทำงานแต่ว่าเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัวหลอดสปอตไลท์ก็จะหย
1: ุ
0: ดทำงานครับผมเนี่ยครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะดับผมแต่ว่าเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะสว่างปกติครับ
1: คือเป็นระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับผมก็คือเราจะให้มันทำงานโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองครับผม
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับโหน้องเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยนำไปใช้จริงแล้วนะครับในท้องทะเลของเรา
0: ครับผมเราได้นำไปสาธิตแล้วก็นำไปทดลองบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนอาชีวะของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้เตือนภัยชาวประมงได้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับให้กับท้องทะเลไทยของเราเนี่ยครับคุณฟ้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปตรงไหนกันอีกครับเนี่ย
2: ค่ะเดี๋ยวเรามีต่อไปอีกผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดมากครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณเต้ย
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มน้องๆจากโรงเรียนสหราชรังสฤทธิ์ซึ่งเขาจะนำผลงานอะไรมาโชว์นั้นเดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอันนี้น้องๆจากโรงเรียนสาราอ๋อไม่ใช่อันนี้อาจารย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อาจารย์หรือคุณครูนี่หน้าเด็กกันมากเลยนะครับผมนี่เริ่มแยกไม่ออกเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับ
3: ฉันชื่อภาวินีนะคะสุพลแสงนะคะเป็นคุณครูของโรงเรียนสาราลังสฤทธิ์นะคะพวกเรามาจากจังหวัดนครพนมค่ะ
1: ครับผมอาจารย์วันนี้นำผลงานอะไรมาโชว์ครับ
3: อ๋อสำหรับผลงานวันนี้ก็คือเป็นหน้ากากนะคะแมสที่สามารถกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
1: หน้ากากที่กรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้มันทำไมถึงคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจารย์
3: นวัตกรรมชิ้นนี้คือมันเกิดจากแนวคิดที่เด็กๆ เขาเห็นจราจรที่มาช่วยโบกรถตอนเช้าๆหน้าโรงเรียนนะคะมันมีควันมีฝุ่นเยอะทีนี้เขาบอกว่าไอ้ควันฝุ่นตัวนี้มันแม้ที่จราจรใช้อยู่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีพืชสักอย่างนึงหรือ2อย่างอะไรเนี่ยมาช่วยได้มาทําเป็นแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการที่มันกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราต้องใช้เส้นใยป่านสอนนารา
1: โอ้โหนี่ก็คือเกิดจากแนวคิดที่เป็นห่วงสวัสดิภาพของท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีควันแล้วก็มลพิษค่อนข้างมากถ้าเกิดเรามีเจ้าสิ่งเนี้ยมาป้องกันร่างกายของเราอีกชั้นนึงเนี่ยมันก็จะอาจจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้ด้วยนะครับสาธิตให้ดูเลยนะครับแกอันใหม่ให้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับอันนี้ลองใส่กับผมดูได้มั้ยครับ
4: ได้
1: ได้นะครับขอของมากครับคุณฟ้าอย่างงี้นะครับก็ใส่อย่างงี้นะครับอย่างงี้เลยใส่เข้าไปหายใจสะดวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมันไม่รู้สึกรําคาญนะครับรู้สึกว่าปกติแล้วเวลาในร้านสะดวกซื้อใส่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกแบบว่ารัดหน้าของเรานะครับอันนี้ผมรู้สึกหล่อขึ้นไหมครับจากการใส่หน้ากากน้องๆแล้วก็อาจารย์บอกว่าใส่หน้ากากดีกว่าครับโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วเจ้าชิ้นนี้มันต้องแพงแน่เลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับน้องครับ
5: เรานี่แบบชิ้นหนึ่งของเราเป็นเส้นใยจากธรรมชาติเราขายแบบราคาที่20บาทครับชิ้นน
1: ึงครับ20บาทเท่านั้นเองนะครับ
5: ซักได้ด้วยครับ
1: ซักแล้วก็นํามาใช้ซ้ํา
3: ใช่ครับใช่เพราะเส้นใยชิ้นนี้
1: เป็นเส้นใยอะไรครับ
3: เส้นใยป่านสอนอะไรจะมีความเหนียวมากคือเส้นใยตัวเนี้ยมันจะมีความเหนียวเป็นพิเศษมากเลยค่ะลองดึงดูค่ะ
1: ดึงเลยนะครับ
3: ใช่แต่ระวังมือ
1: นิดบางๆอย่างนี้ดึงมันก็
3: เส้นเดียวค่ะ
1: นี่นะครับ
3: ลองดึงเลยนะคะ

0: าดนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับ
1: เส้นใยป่านสอนนารายค่ะ
0: มีทุกที
1: ่ใช่ส่วนมากเป็นพืชประดับพืชไม้ประดับ
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักประดิษฐ์นักเรียนไทยนะครับที่ว่าใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังที่สร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์โลกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะได้ทราบข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับว่ามีงูเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากชักโครกโอ้โหสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราชาวคนที่จะต้องใช้ห้องน้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้ครับปัญหานี้จะหมดไปครับคุณฟ้าครับใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะปัญหานี้จะหมดไปนะคะต่อไปนี้จะไม่มีงูขึ้นมาที่ชักโครกเราอีกแล้วเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นี้ค่ะอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครกค่ะ
0: ผลงานจากไหน
2: น้องๆโรงเรียนพิจิตร
0: ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
3: เช่นเดียวกันค่ะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนก็มานำเสนอเลยว่าเมื่อเปิดเทอมประมาณเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องข่าวเนี่ยเกี่ยวกับงูขึ้นมาจากชักโครกก็คือทางอาจารย์รัชนีเนี่ยอนุญาตให้ทำหัวข้อนี้เลยค่ะว่าที่มาและความสำคัญเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับมีคางคกมีอะไรแมงอะไรขึ้นมาจากชักโครกเต็มไปหมดเลยครับที่บ้านผมนะครับ
3: ค่ะถ้าใช้อุปกรณ์เราจะหมดปัญหานี้ทันทีค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆหน่อยนะครับ
3: ค่ะค่ะ
4: ที่มาและความสำคัญค่ะข่าวพบงูและสัตว์เลื้อยคลานค่ะขึ้นมาอยู่อาศัยในชักโครกสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อผู้คนจำนวนมากคณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวค่ะจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครก Toilet Bowl Strainer ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
5: อุปกรณ์ตัวแรกนะคะชิ้นนี้ค่ะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดความวิตกกังวลในการใช้ห้องน้ำจากข่าวที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าชักโครกมีหลายขนาดหลายความสูงค่ะเราเลยทำให้มันสามารถปรับตามความสูงของชักโครกได้ค่ะแต่ว่าชักโครกในปัจจุบันมีทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะเราเลยทำให้ชิ้นที่3สามารถใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะตัวที่4ค่ะจะใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดเหมือนกันค่ะแต่เราจะลดปริมาณสแตนเลสลงค่ะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตค่ะส่วนชิ้นที่5นะคะเราจะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งค่ะซึ่งป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะประสิทธิภาพการชะล้างของชักโครกอย่างน้อยค่ะเราเลยพัฒนาเป็นตัวที่6ค่ะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งเหมือนกันค่ะเวลามีน้ำมามันก็จะเปิดค่ะจากนั้นก็จะปิดซึ่งสัตว์จะไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ
0: อาจจะเห็นว่ามันมีหลายอุปกรณ์หลายชิ้นแต่จริงๆใช้ง่ายมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: มันมีชิ้น the base นะคะ
0: the base นะครับ
3: อยู่2ชิ้น
0: นะครับมีสรุปสั้นๆนะครับ
3: ค่ะอันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าง่ายๆถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เลือกใช้เวอร์ชั่นที่6เพราะว่าจะแก้ปัญหาที่ปลายท่อน้ำทิ้งเวลาสัตว์ที่จะเข้ามาค่ะจะเข้าบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งดังนั้นใช้ชิ้นที่6เลยค่ะแต่ต้องหาท่อน้ำทิ้งให้เจอนะคะ
0: ก็คือเอาตรงนี้ไปติดที่ท่อน้ำทิ้งก็ใช้ได้เลย
3: ถูกต้องสัตว์ก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะ
0: สุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับผลงานต่อไปนี้นี่เราเนี่ยจะใช้ชักโครกกันอย่างไม่ต้องหวาดระแวงกันอีกต่อไปแล้วเขาจับมือนะครับน้องๆจับมือแหมสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งผลงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธต่อไปนะครับ
6: ใช่ค่ะคุณเตยเดี๋ยวเชิญเลย
0: โอเคขอบคุณมากครับ
6: อาจารย์และน้องๆมาก
0: ขอบคุณมากครับ

0: ราอยู่กันที่บูธ V44 นะคะจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจากสุโขทัยค่ะ
1: จากสุโขทัยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตรงนี้เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ในชื่อว่าอะไรครับ
2: ชุดพิกล็อกค่ะ
1: พิกล็อกกันหน้าดูอาจารย์อันนี้พูดเล่นครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นชุดพิกล็อกยังไงล่ะครับอาจารย์
2: ค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายช่วยหายใจใส่ให้อาหารแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นก็คือจะมีตัวที่ช่วยพลิกตัวคนไข้ในกรณีที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเพราะว่าคนที่จะเป็นแผลกดทับเนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงในเสื้อตัวนี้ในชุดตัวนี้เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันนั้นด้วยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือคนที่เฝ้าไข้ได
1: ้ครับ
2: อำนวยความสะดวกง่ายค่ะผ่อนแรง
1: เดี๋ยวน้องช่วยอธิบายหน่อยครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น้องได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับ
3: ชุดของพวกเราที่สร้างขึ้นมานะคะมี

0: ชื่อว่าชุดพิกล็อกค่ะเป็นชุดช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่ต้องใส่สายหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นสายให้อาหารหรือสายเครื่องช่วยหายใจค่ะชุดของพวกเรานะคะจะเป็นชุดที่จะป้องกันการดึงสายค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่ต้องใส่สายเนี่ยเขาจะมีการต่อต้านทางโรงพยาบาลจะมีการป้องกันนะคะโดยการผูกมัดติดกับเตียงซึ่งเรามองดูแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะทางญาติก็ไม่เกิดความไม่สบายใจเมื่อเห็นญาติตัวเองต้องถูกผูกมัดแบบนี้ค่ะพวกเราก็เลยสร้างเป็นชุดขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและป้องกันอันตรายที่ได้รับจากการผูกมัดค่ะ
1: ส่วนวิธีการใช้งานนะครับชุดนี้สวมเหมือนชุดผู้ป่วยทางโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับโดยนะครับชุดของเราจะมีตัวล็อกครับทางต้นแขนและตัวสายล็อกเนี่ยสามารถปรับขนาดตามตัวผู้ป่วยได้ด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการล็อกแน่นจนเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยครับจะมีทางต้นแขนและก็ข้อมือครับเนี่ยครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ครับเวลาเขาโดนล็อกเขาต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานนะครับเขาจะเสี่ยงเป็นแผลกดทับได้ครับคือในโรงพยาบาลปกติเขาจะมีวิธีการแก้ไขคือ 2-3 ชั่วโมงครับเขาจะให้พยาบาลเนี่ยเวียนกันมาพลิกตัวคนไข้ทีนึงแต่ถ้าคนไข้นะครับมีน้ำหนักมากและขนาดตัวที่ใหญ่เขาต้องใช้พยาบาลจำนวน 2-3 คนเลยเวลาพลิกตัวทีเราก็เลยทำสายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นสายช่วยในการพลิกตัวนะครับโดยเราไปทดสอบที่โรงพยาบาลใช้1คนนะครับก็สามารถพลิกตัวได้แล้วครับ
2: สุดยอดมากๆครับน้องๆครับทำไมถึงมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับมีใครตอบได้ไหมใครตอบอ่ะน้อง
0: ก็คือจากการที่เราพบเห็นในโรงพยาบาลคือเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขปัญหาคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะพวกเรามารวมกลุ่มกันแล้วคิดว่าปัญหาที่เราพบในปัจจุบันคืออะไรแล้วก็พบเห็นในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนที่เราเจอก็คือมาคุยกันก็เจอว่ามีปัญหาหนึ่งที่เราเจอเหมือนกันก็คือการที่เห็นผู้ป่วยถูกมัดที่โรงพยาบาลนะคะคือเป็นความสงสัยของคนในกลุ่มด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสอบถามก็เลยได้คำตอบว่าผูกมัดเพราะว่าป้องกันอันตรายของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากป้องกันแทนที่จะผูกมัดเป็นเสื้อที่ดูปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองนะคะ
2: นอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วยังจิตใจดีด้วยนะครับเด็กไทยของเรานะครับอาจารย์ครับช่วยบอกถึงน้องๆกลุ่มนี้หน่อยครับว่าแหมน้องๆกลุ่มนี้ไม่ธรรมดายังไงครับ
3: ค่ะขั้นแรกการที่เราจะมีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรงี้ขึ้นมาเด็กๆเขาจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอจะต้องเป็นลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตช่างสงสัยค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย5ขั้นตอนเนี่ยมาใช้นะก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะ
2: สุดยอดมากๆนะครับแหมอาจารย์ลูกศิษย์ดีเพราะว่าได้ครูดีนะครับต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเยาวชนไทยของเรานะครับและนี่ก็คือผลงานจากน้องๆโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุโขทัยนะครับผมขออนุญาตไปที่บูธต่างๆต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบนะมีเป็นพันบูธเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ

างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้จะสามารถนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้

0: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะ

คะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะComplementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนไทพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary

เบสแพร์นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอดนะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย
แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตา

ง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

นหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

0: หรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: โอเคค่ะ
1: จ้าน้องมิ้นหนูทำการอะไรลูก
2: ย
1: ัง
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ

0: าฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
1: นี่เธอพอไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
0: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
3: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะ

ที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base ชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์4

เอี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เราค่ะ
1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กัน

0: ของเบสคู่สมนะฮะโดย A เข้าคู่กับ T นะฮะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังโมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้น

คะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียก

ว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction

ค่ะและ13 Beast Phosphor Glycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน choroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะsynthesis นะฮะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะฮะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะฮะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะฮะเกิดขึ้นที่ stroma นะฮะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะฮะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ nonic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และ non-cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ dark reaction นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตร

0: การสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
1: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
0: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
3: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
0: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
4: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
3: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
5: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
0: ค่อยโล่งอกหน่อย
5: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
0: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
1: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
3: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
3: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
0: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
5: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

0: เร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
2: กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: เพราะว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วง

0: ใหญ่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: to illustrate rising, falling intonation, we have some examples from going to the dentist. So one of the things that the dentist typically says to you when you go and visit, or he says to me when I go to visit, he says, you should floss your teeth regularly. You should floss your teeth regularly. This is a statement using rising, falling intonation, and you see that the rise in pitch occurs over our prominent element, floss. Or he might also say, using two intonation units, floss your teeth every time you brush. Floss your teeth every time you brush. Again, notice that the rise in pitch occurs over the prominent element. Floss in our first sentence, floss in the first intonation unit of our second sentence, and brush in the second intonation unit of our second sentence.
1: บอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising falling intonation นะคะ ในประโยคแรกนะคะก็ you should floss your teeth regularly นะคะก็เป็น rising falling อยู่ตรงคำว่า floss นะคะแล้วก็ประโยคที่สองนะคะให้คล้ายเป็นคำสั่งไกลๆนะคะ floss your teeth every time you brush นะคะตรงนี้แบ่งเป็นสองยูนิตนะคะก็จะมี rising falling สองที่ค่ะ
0: For some examples of information questions, so-called WH questions, that I might ask my dentist, how can I prevent cavities? How can I prevent cavities? How often should I see a dentist? How often should I see a dentist? And last example, what type of toothbrush is best? What type of toothbrush is best? All of these, again, rising, falling intonation because these are information questions and we know the pitch rise over the prominent syllable of the stressed word in the sentence.
1: ค่ะสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างจาก information questions หรือว่า WH question นะคะซึ่งเป็นการถามข้อมูลนะคะก็จะRising, falling, intonation ก็อยู่ตรงที่เป็นคำที่เน้นนะคะคำที่เน้นนะคะอย่างเช่น how can I prevent cavities หรือประโยคที่สองนะคะคำถามที่สอง how often should I see a dentist ประโยคที่สาม what type of toothbrush is best ค่ะ what type of toothbrush is best ค่ะ
0: And then I mentioned also that with extra information, we also use rising, falling intonation. So you'll notice in sentence number one, Dr. Samuels, my dentist, says I need to floss more regularly. The extra information that I've added here is that Dr. Samuels is my dentist. So my dentist is extra information, and we signal that it's extra.Again, by having rising, falling intonation. Or, second example, Dr. Samuels, who's my dentist, says I should see him twice a year. Extra information, who is my dentist, is the description of Dr. Samuels. And so we use rising, falling intonation in thatintonation unit as well as in the other intonation units in that particular sentence.
1: ค่ะ last slide in extra information นะคะในรูปของ apposition หรือว่า non-restrictive adjective clause นะคะซึ่งก็จะมีสิ่งคือมีเน้นคำตรงนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นในประโยคแรก Dr. Samuels, my dentist says I need to floss more regularly.นะคะตรงนี้ก็ my dentist ตรงนี้ก็จะเป็น apposition นะคะแล้วก็ส่วนประโยคที่สอง Dr. Samuels who is my dentist says I should see him twice a year นะคะ who is my dentist ตรงนี้ก็เป็น non-restrictive clause

0: นะคะซึ่งก็จะมีการมีเสียงมี rising falling intonation ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอีก2ที่นะคะที่มี rising falling intonation เพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไป extra information มาขยายความค่ะ
1: Let's look at our second type of intonation pattern rising intonation and in terms of meaning rising intonation typically signals that I'm not finished with what I'm saying, so lack of finality or completion. And we use rising intonation when we're expressing a series of things that we're talking about, when we put compound or complex sentences together, and also in restrictive relative clauses or restrictive adjective clauses. Also, rising intonation signals a request for confirmation in a yes-no question. And in certain types of tag questions where we are expressing doubt, it also signals that the speaker is not certain about the answer to the question. So it signals speaker uncertainty.
0: ค่ะ ต่อมาอาจารย์ก็พูดถึง rising intonation นะคะถ้า rising intonation เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะใช้เมื่อนะคะเมื่อผู้พูดยังไม่จบข้อความนะคะและก็ finality นะคะคืออย่างเช่นว่าพูดถึงคำเป็นชุดนะอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างอะไรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมม่าไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น rising intonation ไปเรื่อยๆยังไม่จบข้อความนะคะหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex sentence นะคะหรือว่าเป็นขอโทษค่ะเป็น restrictive relative clause นะคะก็คือเป็น relative clause แบบที่ง่ายๆคือว่าไม่มีคอมม่ากำกับหัวท้ายใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า rising intonation จะใช้เมื่อเป็นการถามค่ะ yes no question นะคะถามเพื่อให้เขาตอบ yes หรือ no นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อผู้พูดเนี่ยใช้ tag question ในกรณีที่ไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation ค่ะ
1: Let's look at some more examples here from the visit to the doctor. Your doctor might say to you, for example, in the statement form,Eat food that has plenty of nutrients. Eat food that has plenty of nutrients. Rising, falling intonation. But he might also give you a little bit more information and say, eat food that's low in cholesterol, low in fat, and has plenty of nutrients. That's an example of series intonation. He's telling you three different things in a series.Low in cholesterol, low in fat, and plenty of nutrients. We have rising intonation in the elements in the series until the very final one where we have rising, falling intonation.
0: ค่ะ สำหรับไลน์นี้นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะให้เปรียบเทียบ2ประโยคนะคะประโยคแรกEat food that has plenty of nutrients. อันนี้ก็เป็น rise and fall นะคะ intonation. แต่ว่าพอมาอีกประโยคหนึ่งนะคะซึ่งจะบอกเป็นชุดๆนะคะ Eat food that is low in cholesterol, low in fat, and has plenty of nutrients. ค่ะนะคะ low in cholesterol. อันนั้นก็เป็น rising อยู่นะคะ low in cholesterol, low in fat, นะคะก็ rising intonation มาจบข้อความถึงจะเป็น rising falling ค่ะ and has plenty of nutrients ค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดเป็นเหมือนกับเป็นยกตัวอย่างอะค่ะนะคะไปเรื่อยๆก็จะเป็น rising ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบประโยคถึงจะเป็น rise and fall ค่ะ
1: In compound and complex sentences one of the things that we do is we signalthat we're not finished by using rising intonation. Despite my doctor's advice, rising intonation, I haven't been exercising.

0: end of my thought, right? So first rising, and then on the second element, rising, falling. Although shrimp are high in cholesterol, I still love to eat them, right? Rising intonation in the first clause of the sentence, because we're not finished with our thought, and then we signal that we're finished in the second clause by using rising, falling intonation.
1: ค่ะในประโยค complex sentence เนี่ยนะคะก็จะไม่จบประโยคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น rising intonation ก่อนนะคะเมื่อจบประโยคถึงจะเป็น rising falling นะคะอย่างตัวอย่างแรก despite my doctor's advice I haven't been exercising ค่ะ advice ตรงนั้นจะเป็น rising intonation นะคะเพราะยังไม่จบประโยคนะคะมาจบประโยคตรงสุดท้าย I haven't been exercising ค่ะค่ะอันนั้น rising and falling นะคะหรือว่าประโยคที่สองก็เช่นกันนะคะ all the shrimp are high in cholesterol I still love to eat them ค่ะ
0: restrictive relative clauses same thing we're going to signal that we're not finished by using rising intonation and then at the end of the sentence we signal that we're finished by using rising falling intonation so the doctor who saw me last week that's a restrictive relative clause recommended a low fat dietThe food that I've been eating, that I've been eating is our restrictive relative clause, hasn't been high enough in fiber. Rising, falling at the end of the sentence to signal that we're now through with our thought.
1: ตัวอย่างสไลด์นี้นะคะก็เป็น restrictive relative clause นะคะในประโยคแรกก็ relative clause ก็คือ who saw me last week ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมี rising intonation เพราะว่ายังไม่จบประโยคนะคะ The doctor who saw me last week recommended a low fat diet นะคะแล้วก็ประโยคที่สอง that I've been eating ตรงนั้นก็เป็น relative clause นะคะก็ยังไม่จบประโยคเหมือนกัน The food that I've been eating hasn't been high enough in fiber นะคะก็มา rising falling ตอนจบเท่านั้นค่ะ
0: The so-called yes-no question, any question that we can answer with yes or no. Unlike the information question or WH question, has a rising intonation pattern. So the doctor might ask you, or I might ask my doctor, is your cholesterol level too high? Are you overweight?My doctor always asks me, do you get enough exercise? Examples of rising intonation with yes-no questions. Okay, our final category here, the so-called tag question. And in this case, a particular type of tag question where we aren't sure about the answer. So we're really expressing doubt, right?So I might say, you're Dr. Jones, aren't you? I'm not sure. I want him to tell me yes or no. My appointment's at 8:15, isn't it? I really can't remember, 8:15 or 8:30. And because I'm very, very afraid of when the doctor takes blood,I usually faint. Then I would ask the doctor, you don't need to take blood, do you? I hope not, because that makes me very, very uneasy.
1: Did he?
0: No, he did not.
1: No. Okay, ka, samrap.นะคะก็เป็น tag questions นะคะในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็จะทิ้งคำถามเป็น tag ไว้นะคะแล้วก็เป็น rising intonation นะคะอย่างเช่น you're Dr. Jones aren't you นะคะ คุณน่ะคุณหมอโจนใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจนะคะหรือว่า my appointment at 15 isn't it นะคะคือไม่แน่ใจนะคะว่า 8:15 หรือเปล่าหรือว่า 8:30 อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ you don't need to take blood do you นะคะนี่ก็กลัวนะคะอาจารย์ดอน่าบอกว่ากลัวเวลาคุณหมอเอาเข็มมานะคะหรือว่าจะต้องเจาะเลือดนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจาะเลือดใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจก็เมื่อกี้ที่ฉันก็ถาม

0: notice that both meanings are possible, and it depends entirely on the intonation.
1: จากสไลด์นี้นะคะตัวอย่าง contrastive stress นะคะก็คำตอบเนี่ยเป็นได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเน้นที่คำไหนนะคะอย่างตัวอย่างข้อแรกเนี่ยนะคะถ้าเน้นที่ I'm really busy right now ถ้าเน้นที่ really ก็คือทำไมฮะอย่ายุ่งกับฉันนะคะอย่าเพิ่งมายุ่ง Don't bother me นะคะแต่ถ้าเน้นที่ตัวแรก I'm really busy right now ก็คำตอบเป็นอันสองได้ก็คือว่าแต่ผู้ช่วยฉันเนี่ยช่วยคุณได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเน้นที่ตรงไหนความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะคะอาจารย
0: ์ Another very nice exercise for practicing withprominence is to work with proverbs or famous sayings in the language. And here, this is just reading practice for your students, but you want to show them which word receives the prominence. So make sure that they're able to practice placing prominence correctly on the utterance. Here are five possible proverbs that we could use with our students. There's no fool like an old fool.Youth is the best time to be rich and the best time to be poor. The old repeat themselves and the young have nothing to say. Youth is not a time of life, it's a state of mind. It's better to waste one's youth than to do nothing at all. These are all good reading practice for your students, and you want to make sure that the students understand which word receives the prominence so that they can place the prominence correctly in the utterance.
1: ค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็เป็นคำกล่าวเป็นเหมือนคติสอนใจอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็เลือกมาเฉพาะที่จะเน้นในลักษณะที่เป็นในเชิงตรงกันข้ามอ่ะนะคะจะได้สังเกตถึงการสเตรสนะคะหรือว่าการให้ prominence นะคะคำที่เน้นเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นใน saying แรกนะคะ there's no fool like an old fool นะคะก็คือ no กับ old นะคะที่เน้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอันที่สองเน้นที่ rich กับ poor อันที่สามก็เน้นที่ old กับ young อันที่สี่ก็ life กับ mind นะคะอันที่ห้าก็ waste กับ nothing ค่ะนะคะก็อาจารย์ก็บอกเป็นวิธีการฝึกนะคะให้นักเรียนฟังหรือว่าให้นักเรียนพูดนะคะ เน้นคำเนี่ยอย่างดีเลยค่ะ
0: Anecdotes about famous people also work very well for focused reading practice in prominence. Here's a very famous anecdote about President Lincoln, who meets a young woman who is very beautiful in the woods. And the anecdote goes like this. Walking in the woods one day, Lincoln met a young woman and said, "You are a very beautiful lady." In turn, she said,You are the ugliest man I've ever seen. To which Lincoln replied, That may be so, but you could have lied, as I did. This is a true story, apparently, about President Lincoln. So nice practice with prominence.
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์บอกนี่เป็นเรื่องจริงนะคะของประธานาธิบดีลิงคอล์นนะคะซึ่งไปเจอผู้หญิงนะคะเดินสวนกันก็บอกว่าสวยผู้หญิงก็บอกว่าแต่คุณเนี่ย the ugliest man นะคะท่านประธานาธิบดีก็เลยบอกว่าก็ใช่เพราะว่าแต่ว่าคุณก็อาจจะโกหกเพราะฉันก็โกหกด้วยก็ตกลงไอ้ที่ชมเขาเมื่อกี้ก็ไม่จริงนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่เอามาฝึกค่ะพูดเน้นคำได้ค่ะ
0: Our next exercise has to do with pair practice in contrastive stress, where partner A gives the wrong information and partner B has to correct that information. So partner A says, for example, the capital of Los Angeles, the capital of California is Los Angeles. And partner B has to say something like, actually, the capital of California is Sacramento, right? So stress on the correct information. Or number two, Florida is in the southwest of the U.S. I believe that Florida is in the southeast of the U.S. These are examples of contrastive stress. Number three, Dallas is in the state of Arizona. I'm pretty sure that Dallas is in Texas. The language spoken in... Yeah, go ahead.
1: Okay, sorry. ค่ะอันนี้ก็เป็น contrastive stress นะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่าเนี่ยพูดไม่ถูกต้องนะคะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง B ก็แก้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการเน้นคำนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงแก้ข้อมูลนะคะจากที่ผิดให้เป็นถูกนะคะแล้วก็จะมีวลีข้างหน้านิดนึงนะคะที่จะเป็นการบอกว่าไม่ใช่นะที่จริงแล้วหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ actually นะคะค่ะ go ahead please
0: and then we can reverse roles so partner B begins by giving wrong information such as the language spoken in Thailand is Chinese and partner A corrects by sayingSorry, but the language spoken in Thailand is Thai. Stress on Chinese and Thai. Number two, I love Spanish food, especially enchiladas. Actually, enchiladas are Mexican food, not Spanish food, right? And number three, our instructor's first name is Dana.If I'm not mistaken, her first name is Donna, not Dana. Let's take just a few minutes to practice this. So I'm going to ask you to work with a partner, and you can be partner A or partner B, and let's practice these sentences with the proper contrastive stress. Let's see if you can do this together.Again, here we can use proverbs or sayings, but here as a listening example, so we can say, listen carefully as the speaker reads the following sentences and decide where the pause belongs in each one of these sayings and mark it with a diagonal slash mark. So for example, number one, the bigger they are, the harder they fall.If you can't stand the heat, get out of the kitchen. These are all sayings in English. You probably know number three. A bird in the hand is worth two in the bush. People who live in glass houses shouldn't throw stones. He who laughs last laughs best.And finally, where there's a will, there's a way. You listen, it's very easy to hear where the intonation unit ends and the next intonation unit begins, but this is what makes English fluency, this is very important for English fluency, to put the breaks in the right place and to use the correct intonation contours over each intonation unit.
1: ค่ะสไลด์นี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดที่จะเป็นการอ่านนะคะครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนฟังแล้วก็จะต้องตัดสินใจว่า intonation unit จบตรงไหนนะคะก็คือว่าครูได้พูดแล้วพอสตรงไหนนั่นเองนะคะก็จะใช้เครื่องหมายให้ ใส่เครื่องหมาย slash

0: either, oh, I thought you had a sedan, a four-door car, or I thought you had a BMW, right? Listen carefully. Not that
1: BMW.
0: B. No, sorry. Listen again.
1: B.
0: Answer is A. Listen to the again, one more time. Different one this time, maybe.
2: Not a BMW.
0: You have a Mercedes. Not a BMW. And last one, she lived in Cincinnati, the city in Ohio. She lived in Cincinnati in 1996. And you're going to say, oh, I thought it was a different city in Ohio. I thought it was Cleveland. Or I thought she lived in Cincinnati in 1997. Okay, listen.
2: Not in Cleveland.
0: Not in Cleveland.
2: Not in 1997.
0: Not in 1997. Okay. The kazoo helps you hear the intonation pattern because you're not listening for the words. You're just listening for the melody. So you could also, if you don't have a kazoo, you could just hum the intonation. You could say, for example, do do do do do do do do do do do. I'd like a small scoop of vanilla ice cream. So that's another possibility.
3: อาจารย์บอกว่าการใช้คาซูเนี่ยก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราฟังแค่เมโลดี้นะคะของประโยคนะคะไม่จำเป็นต้องฟังคำนะคะเราก็จะรู้ว่าintonation อยู่ตรงไหนนะคะหรือว่า prominence อยู่ตรงไหนค่ะก็ถ้าเราไม่มีคาซูอาจจะปรับใช้อย่างอื่นได้นะคะตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าใช้อะไรนกหวีดอาจจะดังเกินไม่ได้นะคะค่ะทำอาจารย์ทำเสียงเองก็ได้ค่ะค่ะ
0: โอเค yes done we're gonna do some more listening discrimination you're going to tell me am I using rising intonation or rising falling intonation in this case am I making a statement orAm I asking a question, right? So, rising or falling? You tell me. Rising or falling? Sentence number one. He left already. Falling. Falling, correct. Uh-huh. Number two, Sally's moving.
1: Rising.
0: Okay, I'm asking a question. Even though it's not in the form of a question grammatically, but because of my intonation, because I'm using rising intonation, I'm asking a question. John missed his flight.
1: Falling.
0: It's number four. It's snowing in Tucson.
1: Rising.
0: I'm asking a question, right? Really? I didn't know that it snowed in Tucson. Interesting, right? Let's try a few more. Next one, we're looking at tag questions. So we're going to see, is this a real question? Am I unsure about the answer? Or am I asking the question just to get confirmation? So again, tell me, rising or falling? We're listening to the tag question at the end of the sentence, right? This is a little harder. So listen carefully. Number one, rising or falling? Your name's George, isn't it?
4: Falling.
5: Falling.
6: Falling.
5: Falling.
4: Rising.
5: Falling.
4: Isn't it?
5: Falling.
4: Isn't it?
5: Falling.
4: Isn't it?
0: See, I told you this was more difficult. Rising and falling.
2: Right.
0: Listen to the sentence one more time. Your name's George, isn't it?
5: Rising.
0: If you said rising, you're correct.
2: Okay.
0: Listen to the difference. Listen to both examples. Your name's George, isn't it? Rising. Your name's George, isn't it? Falling. Can you hear the difference? Isn't it? Rising. Isn't it? Falling. This is a little harder to hear. Let's try number one again. Tell me rising or falling. Your name's George, isn't it?
2: Falling.
5: Falling.
6: Falling.
0: Good, you're getting better. Number two. Number two, tell me rising or falling. It's going to rain tomorrow, isn't it?
2: Falling.
5: Falling.
0: Falling. Number three. You wanted to go, did
2: you?
5: Rising.
0: Rising. We should offer to help, shouldn't we?
2: Falling.
5: Falling.
0: Falling. And remember, these have different meanings.
2: Yep.
0: Rising intonation, I'm asking a question. Falling intonation, I'm asking you to agree with me.
3: ค่ะก็เป็นแท็ก question ในลักษณะที่เป็นถามนะคะหรือว่า confirm นะคะค่ะก็จะต่างกันถ้าคอนเฟิร์มก็จะ falling intonation ใช่ไหมคะถ้าเป็นถามก็จะเป็น rising ค่ะ
7: การยืนยัน
0: There's some more listening practice. Now we're going to look at questions, alternative choice questions. And here again, you're going to tell me rising or falling. So number one.Listen carefully, rising or falling. Is it an open choice question, anything possible, or a closed choice question? You have to pick one or the other. Rising, falling. Tell me which one. Are you coming Friday or Saturday?
5: Rising.
0: Rising.
3: หนึ่งนะคะของ openหรือว่า close นะคะคือในลักษณะที่ว่าถามเป็น tag questions แล้วก็คำถามนั้นเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเป็น open choice ก็คือว่าก็จะ rising นะคะคือ any choice possible นะคะแต่ถ้าเป็น close choice ก็คือว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็น falling นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันหนึ่งซึ่งจะใช้ฝึกให้นักเรียนฟังนะคะถึงความแตกต่างของintonation นะคะ rising หรือว่า falling ในความหมายต่างๆกันนะคะตั้งแต่จากสไลด์2สไลด์เมื่อกี้นี้นะคะที่เป็น statement or question นะคะคือถ้าเผื่อว่าเป็นถามเพื่อถามอย่างไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation นะคะ อย่างเช่นในคำถามที่บอกว่า Sal is movingนะคะคือเขาย้ายแล้วหรือนะคะก็อันนั้นคือไม่แน่ใจถามก็ถามดูนะคะว่าเขาย้ายไปแล้วหรือนะคะแต่ถ้า Sal is moving อันนั้นก็แน่ใจเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาย้ายไปแล้วนะนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในลักษณะที่เป็น tag questions นะคะสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการถามนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเฟิร์มนะคะก็อย่างเช่นบอกว่าถามว่าต้องการจะไปใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ you wanted to go didn't you นะคะต้องการจะไปแล้วใช่ไหมนะคะอันนั้นก็จะเป็น rising นะคะแต่ถ้าถามเพื่อ confirm ว่าคุณต้องการจะไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็น falling นะคะ you wanted to go didn't you นะคะก็เป็น falling intonation นะคะเพื่อที่จะเน้นว่าจะไปแล้วใช่ไหมนะคะส่วนสไลด์อันนี้นะคะก็อันสุดท้ายนี้นะคะ open close choice ก็อย่างที่บอกนะคะคือว่า ถ้าเป็น open ก็คือ any choice possible ก็อันไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice ก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง are you coming Friday or Saturday นะคะก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Friday or Saturday นะคะก็จะเป็น falling intonation แต่ถ้า are you coming Friday or Saturday ก็ทำไมฮะให้เลือกได้นะคะ Friday or Saturday ก็อันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้น intonation นี่ความสำคัญนะคะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูดนี่คือการสื่อความหมายนะคะความหมายจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเผื่อว่าเราให้ intonation ที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะถ้าจะสรุปในช่วงนี้นะคะในหัวข้อของวันนี้นะคะ prominence กับ intonation เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วนะคะ prominence ก็คือ stress นั่นเองแต่เป็น stress ใน intonation unit นะคะในส่วนที่เป็นส่วนของซึ่ง intonation unit ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาจจะเป็นทั้งประโยคก็ได้หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคก็ได้นะคะหรือจะเป็นแค่คือตั้งแต่สองคำขึ้นไปก็จะเป็นหรือหนึ่งคำก็เป็น intonation unit ได้นะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็ให้ตัวอย่างต่างๆไว้แล้วนะคะจะมีทั้ง1คำ2คำนะคะครึ่งประโยคนะคะหรือว่าที่เป็น apposition ก็ได้นะคะที่เป็นส่วนที่มาขยายความข้างหน้านะคะหรือว่าเป็น relative clause นะคะแบบที่เป็น non restrictive ก็ได้อันนั้นก็เป็น intonation unit ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นทั้งประโยคก็ได้นะคะซึ่งในแต่ละส่วนของ intonation unit นั้นนะคะถ้าเราให้เสียงเราพูดนะคะโดยที่ออกเสียงนะคะระดับเสียงเนี่ยสูงต่ำต่างกันเนี่ยความหมายก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนอกจากนั้นแล้ว intonation หรือว่า prominence เนี่ยนะคะการเน้นคำใน intonation unit เนี่ยนะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่ามันสอดคล้องกับ stress ในพยางค์นะคะเพราะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าพยางค์ไหนถ้าคำไหนเป็นคำที่สำคัญนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะคำที่ให้ความหมายนะคะเป็นคำหลักๆนะคะไม่ใช่คำที่เป็นในเชิงวรรณไวยากรณ์ content word พวกนั้นนะคะก็เราก็จะมี stress ใช่ไหมคะในพยางค์ที่สำคัญซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโยงไปถึง prominence ด้วย prominence ก็คือมันก็จะเน้นที่คำนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเราฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังนะคะ prominence หรือว่า intonation เนี่ยนะคะเขาก็ถ้าเขาเลือกฟังเฉพาะ prominence นะคะหรือว่าคำที่เน้นในประโยคหรือใน dialogue หรือใน passage ที่เราอ่านให้เขาฟังหรือที่เขาได้ฟังจากเทปจากอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดาความหมายของ dialogue นั้นของ passage นั้นนะคะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องฟังให้ออกทุกคำนะคะตรงนี้อยากจะเน้นนะคะเพราะว่าเราเองนะคะหรือแม้แต่ native speaker เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟังออกทุกคำนะคะในคราวเดียวกันนะคะเวลาเขาอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้เราฟังนะคะเราคงจับไม่ได้ทุกคำนะคะก็เลือกจับเฉพาะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คืออะไรก็คือ content word ซึ่งจะมี stress นะคะมีการเน้นพยางค์แล้วก็ intonation ก็เหมือนกันโดยเฉพาะใน dialogue นี่ intonation สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นการถามจะเป็นการconfirm นะคะหรือว่าจะเป็นการให้เลือกChoice นะคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะค่ะต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังอาจารย์ดอนน่าต่อ Yes over to you Donna
4: One more dialogue that can help us to get our students to practice expressing emotions Here we have situation number one with Jill and Anne and these are friends they're the same age and Anne has just returned from a cruiseAnd Jill is very happy to hear from her friend Anne. The dialogue would sound something like this. So, you're back from your trip? Yes, I got back 2 days ago. Oh, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine. The same dialogue could sound very different if we haveAnne talking to her mother, and her mother is very upset that her daughter hasn't called her. So the mother says,

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Soka University of America ในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้เป็นตอนที่9นะคะในชื่อตอน Intersections of Pronunciation with Vary Grammar and ListeningWelcome to the distant video conference teacher training program for English language teachers organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, the regional English